0: they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการรีโนเวทใหม่
1: รีโนเวทใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีกทีปีนึงยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: จากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are you ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives
3: มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลย
2: ใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมว1ตัวสุนัข1ตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะ
3: การใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามหนึ่งบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าหากครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ
3: ดูกันให้ดีๆนะคะA book in my bag
2: จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are
3: เอ๊ใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มนึงในกระเป๋าของฉัน
2: เราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะ
3: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ Many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ There are many children in the swimming poolมีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
2: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Some bread in the oven ใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะท่าน

0: ได้เราต้องใช้อีสต์ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลยอุ๊ยขาโต๊ะนี่เก๋กะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ยเอาในเวจัง
2: ขาเขาเอง
0: อ้าว
2: และเก๋กะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way พอนุ่นอ่ะ on the way มาละ
0: ใครมาคะ
2: แขกต่างชาติไง
3: Hi, what are you up to?
0: Up to with Forrester.
3: Oh no, I mean, what are you doing?
0: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
3: You're welcoming me? Well, thank you.
0: No welcome, but I'm welcome.
3: I'm not welcome?
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: พูดอะไรเนี่ย
0: Welcome ไง
2: Welcome มันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
0: ไม
2: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
0: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่ค่ะ
2: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่า vacuum ถ้า vacuum นั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
0: I vacuuming the floor and I welcome you
3: Oh okay Are you the housekeeper
0: No this is not ahouse. This is a hotel.
2: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeper ถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับเมื่อครู
0: I'm not a housekeeper. I'm a housewife. just kidding.
3: Are you a receptionist?
0: Receptionist. Receptionist. She was fired. ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
2: กุ๊ก
0: คะ
2: พูดถึงอะไรนะ
0: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
2: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
2: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะครับ receptionist was fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
0: ค่ะ
2: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
0: อะไรหรอคะ
2: fire ค่ะ
0: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
3: ่ Where is the banquet room
0: banquet oh okay Banquet from the room sir
3: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
0: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
3: No I can't
2: กุ๊ก
0: ค่ะ
2: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งเนี่ยเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือแบล็งเก็ตนั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า Where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับ
3: ฝรั่งเป็นไรชัก
2: โทรศัพท์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
0: ๆแรงไป
3: Hi John You're at the wedding reception
2: Huh
3: What Sorry the reception's bad
0: ยังไงแค่พูดไป
2: เรื่อยๆ
0: กุ๊กยังไงอ
2: ย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
0: ทำไมคะ
2: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับ so, reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
3: my friend said the wedding reception is about to start where is it
0: Please go down the hallway and turn right.
3: Okay, thank you so much.
0: Yes, you're welcome.
3: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
0: Wow.
2: Oh. จักรตุ๊ก โอ้โห โทรศัพท์รุ่นนี้แรงจริงๆ อยากได้สักเครื่อง
0: กลับบ้าน
3: Hi, John. Uh-huh. I'm at the wrong hotel. Why am I late? The receptionist is bad.
0: อ๋อ ที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
2: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก The receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ

0: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
1: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
1: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
0: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basket ใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะแอปเปิลหนึ่งลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ There was an apple in the basket เคยมีแอปเปิลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
0: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะ Many chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairsเติม S เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
1: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling
3: We will start now. Actor.
5: A-C-T-O-R.
3: Dislike.
5: D-I-S-L-I-K-E.
3: Hide.
5: H-I-D-E. N-E-V-E-R.
3: Popular.
5: P-O-P-U-L-A-R.
3: Assistant.
5: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
3: Earring.
5: Again?
3: Earring.
5: Pass.
3: Fossil.
5: F-O-S-S-I-L.
3: Olympic.
5: O-L-Y-P-I-C
3: Olympic
5: O-L-Y-M-P Pass
3: Pretty
5: P-R-E-T-T-Y
3: Brilliant
5: Again please
3: Brilliant
5: Pass
3: Exhibition
5: Again please
3: Exhibition
5: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N
3: Exhibition
5: Pass
3: Kitchenette
5: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S
3: Kitchenette
5: Pass
3: Shrine
5: Again please
3: Shrine
5: Pass
3: Syndrome
5: S-Y-N-D-R-O-M-E
3: Exhausted
5: E-X-H-E-X-H-A-U-S-T-E-D
3: Intelligent
5: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T
3: Propaganda
5: P-R-O-P-E-R-G-R-A-N-D-E-R
3: Propaganda
5: Pass
3: Spectacular
5: Pass
3: Weightlessness
5: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S
3: Chat
5: C-H-A-T
3: Fail
5: F-A-I-L
3: Light
5: L-I-G-H-T
3: Order
5: O-R-D-E-R
3: Review
5: R-E-V-I-E-W
3: Dagger
5: D-A-U-N-G-L-E
3: Dagger
5: D-A-C-K-E-R
3: Dagger
5: Pass
3: Whoa, time's up! were tough.
1: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
0: เอ๊แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะเอ๊แล้วน้อง

0: อสซิลซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
1: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
1: ไปชมกันเลย

0: ดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: จริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิมาโชะไปนี่ครับตะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
1: เรื่องอาจารย์รอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: เชียวเซว่าเกิดอะไรเซอาจารย
3: ์ยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้4 1 2 3 4 5แต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
2: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซ็ปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลย

0: คือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
1: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
1: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
2: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
1: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonistเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ level up กันไหมคะ
1: ถ้า level up แล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
2: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
2: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruinซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
1: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
1: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
2: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
1: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดเอ๋ท่านคือ
6: นี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชา

0: แปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
1: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
2: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
1: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
0: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
0: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำยาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: เฮ้ย
2: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
5: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
5: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับ แค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
5: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
5: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
5: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
5: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าเราจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
5: พี่เลี้ยง
7: ได้ครับ
8: สบายมาก
9: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
9: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะ
1: ไปๆชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกท่าน

0: สวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
7: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: รายการยังทำดีตามพ่อสอนยังคงพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์ของพ่อกันค่ะเรื่องราวของพระมหาชนกที่เพื่อนๆได้ดูอยู่นั้นกำลังเข้มข้นเลยค่ะหนูดีว่าเพื่อนๆน่าจะอยากดูกันแล้วนะคะงั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

หลังจากที่กระโดดออกมาจากเรือพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรถึง7วัน7คืนอย่างไม่ย่อท้อแม้จะมีอุปสรรคแต่พระองค์ก็ยังยึดมั่นในความเพียรจนปูทะเลมาคอยช่วยเหลือเสริมกำลังให้พระองค์พักเหนื่อยและว่ายต่อไปได้ค่ะ

0: เชื่อว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังเรื่องราวจากบทต่อไปแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะเราต้องมีสติและใจเย็นๆถือว่าได้นำแง่คิดมาปรับใช้ไปฟังเรื่องราวต่อไปอย่างมีสติกันเลยค่ะ
1: บทที่22และ23พระมหาชนกพบนางมณีเมขลาด้วยความเพียรพยายามของพระมหาชนกที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรติดต่อกัน7วัน7คืนทำให้ข่าวนี้ดังไปถึงสวรรค์นางมณีเมขลาที่เป็นผู้ปกครองพื้นมหาสมุทรได้ทราบเรื่องนางยิงลงมาจากสวรรค์เพื่อขอพบบุรุษซึ่งไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากนางมณีเมขลาปรากฏกายต่อหน้าพระมหาชนกที่รอคอยอยู่กลางมหาสมุทรเพื่อสอบถามที่มาของพระมหาชนก
2: มีนางฟ้าด้วยเหรอคะทำไมเขาไม่ช่วยพระมหาชนกไปเลยอะคะ
1: นางมณีเมขลาเป็น

ทพผู้ปกปักรักษานามณีเมฆขลาภูมิใจในพระมหาชนกที่ว่ายน้ำติดต่อกัน7วันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะได้พบกับนางมณีเมฆขลาเธอถามพระมหาชนกว่าทำไมถึงไม่ยอมหยุดพระมหาชนกตอบกลับไปว่า

0: านผมขออาสาสมัครหนึ่งคนที่จะมาอ่านในบทต่อไปหน่อยครับ
1: ค่ะในตอนต่อไปห้ามพลาดกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าโนนี้นั้นจะพาเพื่อนๆไปติดตามตั้งแต่บทสรุปของเรื่องและวิธีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยทำตามคำสอนของพ่อถ้าเกิดอยากรู้แล้วก็ตามพวกเรามาเลยค่ะพบกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรค่ะอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
3: ในหลวงราชการที่9บอกว่าสติคือความรู้สึกและลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดพิจารณาก่อนที่จะพูดจะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้องก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางพอไม่มีอคติสองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ของการศึกษาดีมีหน้าที่สูงที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงงานต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปีระหว่างวันที่7ถึง8เมษายนพุทธศักราช2527

วันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไร

0: ู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ะว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Pak Solo.
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเราเจอกันมาในหลายครั้งใช่ไหมวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรพอจะบอกครูได้ไหมพอเห็นไหมว่าเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไร
2: การประตู
1: อ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรใช่นะครับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันต่อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าการปฏิสนธิไหม
3: เ
1: คยได้ไหมเคยใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าความหมายของคำว่าการปฏิสนธิคืออะไรรู้ไหม
4: ค
1: ุยเพื่อนบอกว่าการปฏิสนธิคือการคุยการคุยกันใช่ไหมเขาบอกว่าการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกมันเป็นการปฏิสนธิของพืชดอกพืชมันคุยกันได้ไหม
4: ไม่ได้
1: มันคุยกันเหมือนเราไหม
4: ไม
1: ่เออแล้วการปฏิสนธิน่าจะหมายถึงอะไรนะครับ
4: ผสมพ
1: ันธุ์ใช่ไหมจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดผลของพืชดอกนะครับนักเรียนเคยกินผลไม้ใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าผลไม้นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอยู่ดีๆมีคนไปเสกให้มันขึ้นมาเลยได้ไหม
4: ไม
1: ่
4: ได
1: ้ไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีที่มาใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าผลไม้ที่เรารับประทานในทุกวันนี้นะครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือด้านความรู้ความเข้าใจอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอกและการเกิดผลและเมล็ดนะครับเราต้องอธิบายให้ได้ว่าการปฏิสนธิของพืชดอกมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรและก็อธิบายการเกิดผลนะครับว่าผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมล็ดสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับด้านทักษะกระบวนการการตั้งสมมติฐานนะครับโดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทดลองเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกเราจะต้องมีการตั้งสมมติฐานนะครับนักเรียนรู้จักการตั้งสมมติฐานไหม
3: รู้จัก
1: มันคืออะไรมันคืออะไร
3: การสมมติ
1: การสมมติการคาดการการคาดเดาใช่ไหมครับการตั้งสมมติฐานคือการคาดการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ตั้งสมมติฐานกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มอย่าลืมนะครับการตั้งสมมติฐานเราช่วยกันได้นะครับต่อมานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาคือด้านคุณลักษณะและเจตคติค่านิยมนะครับวัตถุวิสัยนะครับโดยการแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเรนูการถ่ายเรนูเราเรียนมาหรือยัง
4: เรียนแล้ว
1: บอกได้ไหมว่าการถ่ายเรนูคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไร
4: การ
1: ใครเป็นคนเคลื่อนที่ใครเป็นคนเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งการถ่ายเรนูเนี่ย
4: แมลง
1: แมลงใช่ไหมเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแล้วเอาไข่ไปด้วย
4: เอาเรน
1: ูไปด้วยใช่ไหมครับจากยอดเกสรเพศเพศผู้ไปยอดเกสรเพศ
4: เมีย
1: นะครับก็คือการถ่ายเรนูนะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับของเรนูจากยอดเกสรเพศผู้ไปยังยอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ต่อในเรื่องของการปฏิสนธินะครับเพื่ออธิบายการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติและไม่นำความเชื่อส่วนตัวมาประกอบการแปลความหมายข้อมูลวันนี้นักเรียนจะได้อ่านสถานการณ์นะครับเพราะนั้นเน้นย้ำนักเรียนนะครับนักเรียนจะต้องแปลความหมายจากสถานการณ์ที่นักเรียนอ่านอย่างเที่ยงตรงห้ามใส่ความคิดเห็นของตนเองลงไปนะครับอันนี้ก็คือคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อที่1การตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะได้ฝึกการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับจากการสังเกตภาพการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังจากการถ่ายเรนูเพื่อนำไปสู่การทดลองตามสถานการณ์ที่กำหนดนะครับและข้อที่2ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์การทดลองเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาก่อนก็คือเราจะต้องตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยตั้งสมมติฐานตามมานะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานมันจะต้องสอดคล้องกับ คำถามทางวิทยาศาสตร์ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ฝึกทั้งตั้งคำถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานด้วยนะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับเอาล่ะกิจกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากสไลด์นี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในสไลด์นี้เห็นอะไรบ้างเห็นต้นมันคือต้นอะไร
3: ต้นพริ ก
1: ต้นพริกนะครับในต้นพริกนี้มันมีอะไรบ้าง
3: ม
1: ี
3: ดอก
1: มีผล
3: ม
1: ีใบมีลำต้นมีกิ่งมีรากด้วยหรอมีใครเห็นรากด้วยหรอไม่มีนะนะครับหลักๆแล้วครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตที่ดอกสังเกตที่ดอกแล้วก็สังเกตที่ผลนะครับบนต้นพริกตอนนี้จะมีทั้งดอกนะครับแล้วก็มีทั้งผลของพริกนะครับนักเรียนคิดว่าใครมาก่อนกันระหว่างดอกกับผล
4: ดอก
1: น่าจะมาก่อนใช่ไหมแล้วผลค่อยจะตามมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนนะครับว่าคำถามของครูก็คือดอกไม้ชนิดนี้คือดอกของพริกเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นผลได้ยังไงจากดอกของพริกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลแล้วได้ผลพริกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับลองปรึกษากันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่ามันจะเปลี่ยนจากดอกเป็นผลได้อย่างไรมันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นนะครับปรึกษากันแล้วลองแสดงความคิดเห็นให้ครูฟังหน่อยว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าจากที่มันมีดอกอยู่แล้วทำไมผลถึงสามารถเกิดขึ้นมาได้พอจะบอกได้ไหมมีใครพอบอกได้ไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมถ้ามียกมือได้เลยนะครับครูจะนับถอยหลังแล้วนะ5 4อ่ะมีกลุ่มที่6เดี๋ยวฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่6นะครับเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าพืชเนี่ยนะครับที่เรานำมาวันนี้ก็คือที่ครูให้ดูก็คือต้นเป็นต้นพริกใช่ไหมครับดอกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลได้อย่างไรถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: จะมีการผสมพันธุ์ค่ะและดอกพริกก็จะคว่ำลงทำให้ผลงอกออกมาค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าจะมีการผสมพันธุ์ใช่ไหมน่าจะมีการผสมพันธุ์แล้วก็เขาบอกว่าดอกพริกมันจะคว่ำลงแล้วมันก็จะค่อยๆมีผลเกิดขึ้นมานะครับครูจะยังไม่เฉลยให้นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าดอกของพริกมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นผลได้อย่างไรนะครับเอาละคำถามต่อมาหลังจากพืชมีการถ่ายเรณูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่ผ่านมาเราเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายเรณูของพืชดอกใช่ไหมเราสามารถรู้แล้วว่าการถ่ายเรณูก็คือการที่เรณูจากยอดเกสรเพศผู้นะครับเคลื่อนที่นะครับกระจายไปที่ยอดเกสรของเกสรเพศเมียนะครับนั่นคือการถ่ายเรณูหลังจากที่การถ่ายเรณูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพอจะบอกได้ไหมว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: ปฏิสนธิอะไรนะ
1: มันน่าจะมีการปฏิสนธิกลุ่มที่2บอกนะครับเป็นการปฏิสนธิระหว่างอะไรกับอะไรบอกได้ไหม
2: เกสรเพศผู
1: ้เพื่อนบอกว่าเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเรนูกับรังไข่มีอีกไหมครูจะยังไม่บอกนะว่าคำตอบที่เราแสดงความคิดเห็นมานั้นถูกหรือผิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อจากการที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับเราจะดูว่าการปฏิสนธิมันเป็นยังไงและผลจะสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างใบกิจกรรมที่1 นะครับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็ยังมีใบงานที่1ด้วยนะครับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับนอกจากใบกิจกรรมใบงานนะครับอีก1อย่างที่เราจะต้องมีก็คือใบความรู้ที่1 นะครับการปฏิสนธิของพืชดอกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำจะต้องใช้ใบกิจกรรมใบงานและก็ใบความรู้ด้วยนะครับประกอบกันเนาะนะครับซึ่งใบความรู้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนสามารถที่จะใช้ใบความรู้นี้ในการประกอบระหว่างทำกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมได้แล้วก็ได้ผลการทำกิจกรรมที่ถูกต้องนะครับ อันนี้ก็คือใบความรู้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับการปฏิสนธิใช่ไหมและการเกิดผลของพืชดอกนะครับกิจกรรมนี้จะเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่ออะไรครับมีกี่ข้อมีกี่ข้อ2ข้อนะครับ1สังเกตการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังการถ่ายเรณูนะครับและอธิบายการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก2ตั้งคำถามและสมมติฐานจากสถานการณ์การทดลองที่กำหนดให้นะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำกิจกรรมว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับวิธีการทำกิจกรรมวันนี้กิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตอนมีใครดูแล้วบ้างในใบกิจกรรมของเรามีทั้งหมดกี่ตอนครับ2ตอนนะครับทีนี้เราต้องตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อเข้าใจนะครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่1กันก่อนนะครับว่าตอนที่1เราจะทำกิจกรรมกันอย่างไรนะครับตอนที่1เนี่ยครูให้ชื่อว่าการทดลองของบิลการทดลองของบิลหรือการทดลองของเด็กชายบิลนะครับเราจะต้องศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์ที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวครูขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอ่านสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคนะพร้อม3 4อันนี้เป็นการทดลองของใครครับเด็กชายบิลใช่ไหมเด็กชายบิลเขาทดลองกับพืชชนิดไหนเนี่ยกับพริกใช่ไหมครับเขาบอกว่าเด็กชายบิลเนี่ยนำดอกพริกมาทั้งหมด3ดอกนะครับแล้วก็เด็ดเกสรเพศผู้ออกมาจากนั้นนะครับเขาเลือกอับเรนูที่สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปนะครับทำให้อับเรนูแตกนะครับที่ยอดของเกสรเพศผู้มันจะมีอับเรนูอยู่ใช่ไหมเราได้ทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ยอดเกสรเพศผู้จะมีอับเรนูอยู่แล้วเขาก็ทำให้อับเรนูนั้นแตกพออับเรนูนั้นแตกข้างในอับเรนูจะมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่อ๋อมีเรนูอยู่นะครับจากนั้นเด็กชายบิลเนี่ยก็ใช้ผู้กันนะครับไปแตะที่ยอดเกสรเพศผู้ที่มีเรนูอยู่นะครับพอใช้ผู้กันแตะปุ๊บเขาก็เอาผู้กันนั้นไปทำไงต่อไปแตะที่ไหนต่อไปแตะที่ยอดเกสรเพศเมียอันนี้คือการอะไรเขาเรียกว่าอะไรปฏิสนธิยังการที่เกสรการที่เรนูจากยอดเกสรเพศผู้ไปสัมผัสที่ยอดเกสรเพศเมียเราเรียกมันว่าการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กชายบิลเนี่ยเขาช่วยถ่ายเรนูของต้นพริกนะครับของดอกพริกนะครับจากนั้นเขาก็ทำการสังเกตแล้วก็บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุกกี่วันเขาทำการทดลองแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้ง7วันนะครับจนครบ7วันโดยสังเกตทุกวันจนครบ7วันนะครับผลการสังเกตของเด็กชายบิลเป็นแบบนี้นะครับวันที่1ดูไปพร้อมกันนะวันที่1เด็กชายบิลบอกว่าดอกยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังเหมือนเดิมนะครับพอวันที่2เด็กชายบิลไปสังเกตอีกครั้งนึงนะครับเด็กชายบิลบอกว่ากลีบดอกเริ่มเหี่ยวแล้ววันที่2กลีบดอกเริ่มเหี่ยวต่อมาวันที่3นะครับเกิดอะไรขึ้นกลีบ

0: ออกเหี่ยวมากขึ้นนะครับเห็นรังไข่ชัดเจนกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเห็นรังไข่ชัดเจนมากขึ้นนะครับวันที่4นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนขึ้นกลีบดอกเป็นยังไงพอวันจำนวนวันมากขึ้นกลีบดอกจะเหี่ยวมากขึ้นแล้วสังเกตเห็นอะไรเพิ่มขึ้นรังไข่ใช่ไหมครับเห็นรังไข่ขยายขนาดชัดเจนมากขึ้นต่อมาวันที่5นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นรังไข่ขยายขนาดเจนมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้ววันที่6เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันที่6เด็กชายบิวเขาสังเกตแล้วบอกว่ากลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดออกไปนะครับรังไข่ขยายขนาดและมีสีเขียวเข้มขึ้นนะครับและวันสุดท้ายวันที่7นะครับกลีบดอกเหี่ยวมากขึ้นนะครับก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดรังไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มนะครับจากที่เราสังเกตผลการทดลองของเด็กชายบิวทั้ง7วันนี้นักเรียนคิดว่าเกิดการปฏิสนธิไหมน่าจะเกิดใช่ไหมครับน่าจะเกิดใช่ไหมอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราได้ศึกษานะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทำกิจกรรมนักเรียนสามารถศึกษากิจกรรมนี้สถานการณ์นี้เพิ่มเติมได้ในใบกิจกรรมนะครับผ่านไปสำหรับการศึกษาสถานการณ์ทีนี้นักเรียนจะต้องทำยังไงจากสถานการณ์ของเด็กชายบิวนะครับข้อที่2ร่วมกันอภิปรายกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกหลังจากการถ่ายเรนูและตอบคำถามท้ายกิจกรรมเราจะต้องวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมของเด็กชายบิวจากสถานการณ์ในใบกิจกรรมนั้นแล้วก็มาตอบคำถามนะครับตอนที่1การทดลองของบิวเนี่ยมีคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมดกี่ข้อครับเห็นยังเห็นยังมีทั้งหมดกี่ข้อครับ5ข้อนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของเด็กชายบิวแล้วตอบคำถาม5ข้อนี้ในตอนที่1นะครับโอเคตอนที่1ผ่านไปมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะนะแสดงว่าเข้าใจนะครับต่อมาวิธีการดำเนินกิจกรรมในตอนที่2เรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่2บ้างว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมในตอนที่2ครูตั้งชื่อตอนที่2ว่าการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าจากสถานการณ์ของเด็กชายบิวน่าจะเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าการปฏิสนธิของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับโดยตอนที่2นักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1การปฏิสนธิของพืชดอกเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการเกิดผลของพืชดอกร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่2เราก็ต้องตอบคำถามท้ายกิจกรรมใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ข้อในตอนที่2 3ข้อใช่ไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการทำกิจกรรมของทั้ง2ตอนนะครับทีนี้เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่1การทดลองของบิวนะครับข้อที่1นักเรียนคิดว่าเด็กชายบิวมีคำถามอะไรที่เขาสงสัยจึงได้ออกแบบและทำการทดลองนี้หน้าที่ของนักเรียนคือจะต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราต้องจำลองตัวเองว่าเป็นเด็กชายบิวว่าเรามีข้อสงสัยอะไรเราถึงได้ทำการทดลองนี้ออกมานะครับข้อที่2เด็กชายบิวตั้งสมมติฐานจากคำถามที่เขาสงสัยได้อย่างไรครูบอกไปแล้วว่าคำถามนะครับกับการตั้งสมมติฐานมันจะเกี่ยวข้องกันใช่ไหมซึ่งการตั้งสมมติฐานมันจะต้องสอดคล้องกับคำถามที่ได้ในข้อที่1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่2กับข้อที่1เนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกันนะครับผ่านไป2ข้อข้อที่3จากการทดลองหลังการถ่ายเรนูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงยังไงเขียนลงไปนะครับข้อที่4นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวิเคราะห์ช่วยกันในกลุ่มแล้วก็ตอบลงไปนะครับและข้อที่5สำหรับตอนที่1นะครับก็คือจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับมี5ข้อนะครับในตอนที่1การทดลองของบิวนะครับต่อมาตอนที่2การปฏิสนธิของพืชดอกข้อที่1หลังการถ่ายเรนูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งเราจะได้จากการศึกษาในใบความรู้ที่1นะครับว่าภายในออวูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างข้อที่2หลังการปฏิสนธิไซโกตออวูและรังไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันแล้วบันทึกลงไปในใบงานที่1นะครับเอาล่ะมีคำถามไหมจาก2ตอน มีไหมตอนที่1มีคำถามทั้งหมดกี่ข
1: ้อ
0: 5ข้อตอนที่2มีคำถามทั้งหมด
1: 3
0: ข้อนะครับเพราะฉะนั้น1ข้อหลังจากที่เราทำกิจกรรมเราจะมาร่วมกันตอบคำถามคำถามละกี่ดวง5ดวงนะครับเพราะฉะนั้น7ข้ออ่ะ8ข้อใช่ไหม8ข้อนะครับ8 5 40วันนี้จะแจกสติกเกอร์40ดวงหลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับอ่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมถ้านักเรียนมีคำถามนะครับนักเรียนสามารถยกมือสอบถามครูได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้านักเรียนมีคำถามสามารถยกมือขึ้นสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีคำถามเราลงมือทำกิจกรรมได้เลยเนาะพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ลงมือทำกิจกรรมได้เลยลูก

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับจากคำถามท้ายกิจกรรมทั้งตอนที่1และตอนที่2ที่มีอยู่รวมกันทั้งหมด8ข้อพอจะหาคำตอบได้ไหมพอจะหาได้ไหมครับได้เนาะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับมาดูนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเรามาอภิปรายหลังการทำกิจกรรมกันนะครับเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมเดี๋ยวครูขอดูที่ตอนที่1กันก่อนนะครับคือการทดลองของบิลนะครับขอตัวแทน1คนนะครับในการที่จะลุกขึ้นตอบนะครับว่าข้อที่1นักเรียนคิดว่าเด็กชายบิลเนี่ยมีคำถามอะไรที่เขาสงสัยจึงได้ออกแบบและทำการทดลองนี้แล้วก็ข้อที่2เด็กชายบิลตั้งสมมติฐานจากคำถามที่เขาสงสัยได้อย่างไรขอสัก1กลุ่มอ่ะ2กลุ่มก็ได้กลุ่มไหนก่อนดี2กับ6อ่ะฟังกลุ่ม6ก่อนฟังกลุ่ม6ก่อนแล้วกลุ่ม2ต่อนะครับอ่ะโอเคขอทั้งคำถามแล้วก็สมมติฐานเลยนะครับพร้อมกันเลยนะเพราะว่ามันสอดคล้องกันนะครับอ่ะถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เมื่อเด็ดเกสรเพศผู้ออกแล้วนำเรนูมาวางที่เกสรเพศเมียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสมมติฐานเมื่อเด็ดเกสรเพศผู้ออกแล้วนำเกสรมาวางที่เมื่อนำเรนูมาวางที่เกสรเพศเมียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. มีกลีบดอกที่ค่อยๆเหี่ยวมากขึ้น 2. การเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุด 3. รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับเพิ่มเติมนะครับคำตอบของกลุ่มที่6กลุ่มที่6บอกว่าถ้าเอาเรนูจากยอดเกสรเพศผู้มาวางไว้ที่ยอดเกสรเพศเมียก็คือเป็นการถ่ายเรนูนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามนะครับของกลุ่มที่6นะครับแล้วเขาก็ได้ตั้งสมมติฐานผ่านไปนะครับกลุ่มที่2พร้อมไหมพร้อมเชิญได้เลยครับลุกขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิพืชดอกเป็นอย่างไรครับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะครับคือกลีบดอกจะมีความเหี่ยวลงแล้วก็เห็ดรังไข่มากขึ้นครับมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กลุ่มที่2ได้ตอบมานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานนะครับเนื่องจากว่าจากที่เราเคยเรียนรู้ด้วยกันผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เคยฝึกการตั้งคำถามไม่ได้ฝึกการตั้งสมมติฐานมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรแล้วก็การตั้งสมมติฐานเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูนะครับจากตัวอย่างของครูนะครับอย่างเช่นการถ่ายเรนูโดยมนุษย์สามารถช่วยให้พริกเกิดการปฏิสนธิได้หรือไม่อันนี้ก็คือคำถามนะครับตัวอย่างคำถามหลังการถ่ายเรนูมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหรือหลังถ่ายเรนูดอกของพริกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอันนี้คือคำถามนะครับตัวอย่างคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสมมติฐานครูบอกแล้วว่าสมมติฐานจะต้องสอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นคำถามแรกสมมติฐานก็ควรจะสอดคล้องใช่ไหมครูก็เลยตั้งสมมติฐานว่าหลังการถ่ายเรนูถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคำ

0: คำถามก็คือการถ่ายเรณูโดยมนุษย์สามารถช่วยให้พิษเกิดการปฏิสนธิได้หรือไม่เราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าถ้ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดการปฏิสนธิได้นะครับรังไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์และก็สมมติฐานนะครับซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกไปเรื่อยในเรื่องถัดๆไปด้วยนะครับฝากนักเรียนทบทวนด้วยนะครับต่อมาคำถามข้อที่3นะครับจากการทดลองหลังการถ่ายเรณูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างข้อนี้ครูคิดว่าหลายกลุ่มน่าจะตอบได้นะมีกลุ่ม6กลุ่มเดียวใช่ไหมครูจะให้กลุ่ม6เลยนะกลุ่มอื่นสู้ไหมครับหลังจากการถ่ายเรณูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีนะถ้ามีเตรียมธงไว้เลยนะครับพร้อมเอามือจับหูนะครับเอามือจับหูพร้อมนะสำหรับกลุ่มที่จะตอบเตรียมยกธงได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5โอเคครับจากการทดลองหลังการถ่ายเรณูลักษณะภายนอกของดอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรลักษณะภายนอกคือสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้หรือมองเห็นนะครับจากการที่เด็กชายบิวเขาได้ทำการทดลองแล้วก็รวบรวมมาให้ทั้ง7วันนะครับเราสามารถสังเกตเห็นอะไรได้บ้างหลังจากการถ่ายเรณูนะครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
1: กลีบดอกเหี่ยวครับแล้วก็ก้านเกสรเพศเมียกับการชูอับเรนูหลุดออกจากรังไข่และรังไข่ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับลักษณะภายนอกที่เราสามารถที่จะสังเกตเห็นได้นะครับหลังจากการถ่ายเรนูนะครับก็คือถ้าเกิดการปฏิสนธินะครับเราจะต้องแยกเป็น2กรณีคือกรณีที่เกิดการปฏิสนธิกับกรณีที่ไม่เกิดการปฏิสนธินะครับถ้าเกิดการปฏิสนธิส่วนประกอบต่างๆของดอกไม้อย่างเช่นกลีบดอกก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูจะเหี่ยวและหลุดออกไปนะครับรังไข่จะค่อยๆขยายขนาดขึ้นจนสามารถสังเกตได้จากภายนอกนะครับแต่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิดอกไม้จะเหี่ยวและหลุดร่วงไปนะครับจากคำถามข้อนี้นักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าจากสถานการณ์ของเด็กชายบิลที่เขาทำการทดลองเกิดการปฏิสนธิหรือไม่เกิดไหมเกิดเพราะว่ากลีบดอกมันเหี่ยวไปและรังไข่มันเป็นไงใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่4นักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะเตรียมตัวยกธงตอนนี้มีกลุ่ม3กับกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นไหมมีกลุ่ม1ด้วยโอเคพร้อมเอามือจับหูครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกแล้วนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วสามารถที่จะตอบคำถามให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
2: รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเราจะทราบได้อย่างไรนะครับก็คือรังไข่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มใช่ไหมครับจากสถานการณ์ของเด็กชายบิลนะครับส่วนอื่นๆของดอกไม้อย่างเช่นกลีบดอกก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูจะเหี่ยวและหลุดออกไปอันนี้ก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับส่วนสรุปนะครับจากกิจกรรมในตอนที่1สรุปได้ว่าอย่างไรนะครับโอเคกลุ่ม3เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม3แล้วกันเนาะเขายกมือขึ้นก่อนนะครับลองฟังว่ากลุ่มที่3เขาจะสรุปผลการทำกิจกรรมนี้ของเด็กชายบิวว่าอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตั้งใจฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยนะครับถ้ากลุ่ม3พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เมื่อครบทั้ง7วันจะทำให้ดอกเหี่ยวและก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรนูหลุดและรังไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและมีสีเขียวเข้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับนะครับจากกิจกรรมของเด็กชายบิลที่เราทำผ่านไปนะครับเราจะได้ฝึกการตั้งสมมติฐานด้วยใช่ไหมฝึกการตั้งคำถามด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูขอเพิ่มเติมในส่วนของสรุปผลการทดลองให้ด้วยนะครับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นคำถามที่ได้จากการสังเกตเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินะครับซึ่งเด็กชายบิลเขาก็ได้สังเกตแล้วก็เกิดคำถามขึ้นนะครับเขาก็เลยได้ทำการทดลองนี้นะครับหลังจากตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์เสร็จเราจะต้องทำไงต่อนะเมื่อกี้เราทำอะไรในข้อที่2เราตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรครับการตั้งสมมติฐานหลังจากที่เราเกิดข้อสงสัยแล้วเราจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานจะเป็นแนวทางไปสู่การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง

0: นะครับและสิ่งที่กลุ่มที่3ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังการถ่ายเรณูนะครับถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับรังไข่จะมีการขยายขนาดขึ้นและส่วนอื่นๆก็จะเหี่ยวและก็หลุดล่วงไปนะครับอันนี้ก็คือตอนที่1นั่นเองนะครับการทดลองของบิลนะครับต่อมาตอนที่2นะครับการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับจากการที่เราได้ศึกษาใบความรู้ที่1ผ่านไปนะครับเราจะสามารถเข้าใจการปฏิสนธิของพืชดอกได้หรือไม่นะครับคำถามข้อที่1หลังการถ่ายเรณูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างข้อนี้มีกลุ่ม6กลุ่ม2มีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้าไม่มีจะให้กลุ่ม6กับกลุ่ม2เป่ายิงฉุบกันแล้วนะโอเคกลุ่ม6กับกลุ่ม2ส่งตัวแทน1คนจากที่เราเคยเป่ายิงฉุบผ่านมากลุ่มที่แพ้จะได้ตอบใช่ไหมวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่เป่ายิงฉุบชนะบ้างตัวแทนลุกขึ้นได้เลยครับโอเคกลุ่ม2เขาได้ตัวแทนแล้วนะพร้อม1 2 3กลุ่มที่2ได้ตอบนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับหลังจากที่เขาได้ศึกษาใบความรู้ที่1นะครับแล้วได้ระดมความคิดเห็นกันแล้วเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรกลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: หลังจากการถ่ายเรณูนะครับสเปิร์มของ2เซลล์ครับจะเข้าไปผสมพันธุ์หรือปฏิสนธิกับเซลล์ไข่หรือโพลานิวคลีไอครับเป็นการปฏิสนธิซ้อนหรือว่าการปฏิสนธิคู่ครับเพราะว่ามีการปฏิสนธิ2ครั้งครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่6จะเสริมอะไรมั้ยกลุ่มที่6เสริมอะไรมั้ยมีมั้ยมีเสริมมั้ยไม่มีเนาะไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับหลังการถ่ายเรณูภายในออวูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อกี้กลุ่มที่2ตอบมาว่าตอบถึงกระบวนการการปฏิสนธิที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามีใครไปผสมกับใครบ้างนะครับถ้าเราสังเกตต่อแล้วก็ศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติมเราจะสามารถบอกได้นะครับว่าภายในออวูจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับส่วนรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับแต่ถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิภายในออวูจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดอกก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดร่วงไปนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับหลังการปฏิสนธิไซโกตออวูและรังไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างมีกลุ่มไหนจะตอบให้ครูมีกลุ่ม4ยกมือกลุ่มเดียวเดี๋ยวให้กลุ่ม4ตอบนะครับเชิญกลุ่มที่4ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าไซโกตเปลี่ยนแปลงอย่างไรออวูเปลี่ยนแปลงอย่างไรและรังไข่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับกลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ไซโกตจะพัฒนาเป็นเอมบริโอออวูพัฒนาเป็นเมล็ดส่วนรังไข่จะพัฒนาเป็นผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมไหมคำตอบของกลุ่มที่4มีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีเรามาดูกันต่อนะครับหลังการปฏิสนธิเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังการถ่ายเรณูนะครับจะเกิดการปฏิสนธินะครับที่ถุงเอมบริโอภายในออวูเซลล์ไข่และสเปิร์มมีการปฏิสนธิจะได้ไซโกตออกมานะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ไข่และสเปิร์มที่ปฏิสนธิกันเนี่ยจะได้ไซโกตออกมาแล้วก็ส่วนโพลานิวคลีไอกับสเปิร์มก็จะมีการปฏิสนธิแล้วก็จะได้เอนโดสเปิร์มออกมานะครับซึ่งไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดนะครับและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่2นั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าถ้าเกิดการปฏิสนธิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีใครพอจะสรุปให้ครูได้ไหมมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมมีเดี๋ยวฟังกลุ่ม1สัก1กลุ่มนะครับว่าเขาจะสรุปอย่างไรการสรุปผลการทำกิจกรรมให้นักเรียนฝึกนะครับให้นักเรียนฝึกเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญเชิญกลุ่มที่1ลุกขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่1ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกลุ่มที่6สามารถเพิ่มเติมได้นะเมื่อกี้เห็นยกมืออ่ะกลุ่มที่1พร้อมแล้วฟังคำตอบของกลุ่มที่1เชิญได้เลยครับ
3: หลังเกิดการปฏิสนธิไซโกตจะพัฒนาไปเป็น MBO ออวุ้นจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มอื่นมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมไหม

0: ไม่มีเนาะโอเคนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับการปฏิสนธิที่ถุงเอมบริโอภายในออวูนะครับเซลล์ไข่และสเปิร์มจะมีการปฏิสนธิได้ไซโกตส่วนโพลารีนิวคลีออยนะครับจะกับสเปิร์มเนี่ยก็จะมีการปฏิสนธิเช่นกันนะครับก็จะได้เอนโดสเปิร์มมานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการปฏิสนธิของพืชดอกจะเป็นการปฏิสนธิแบบคู่หรือการปฏิสนธิซ้อนนั่นเองนะครับมีการปฏิสนธิ2ครั้งนะครับไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับเก่งมากๆเลยสำหรับกลุ่มที่1อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1อีกรอบนึงนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิสนธิแล้วก็การเกิดผลของพืชดอกผ่านไปก็น่าจะพอเข้าใจและสามารถบอกได้เนาะว่าการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดผลของพืชเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะครับเกิดขึ้นที่ดอกโดยภายในอับเรณูของเกสรเพศผู้จะมีเรณูซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มนะครับภายในออวูของเกสรเพศเมียมีถุงเอมบริโอซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์ไข่นั่นเองนะครับการถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงเอมบริโอภายในออวูนะครับหลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกตและก็เอนโดสเปิร์มออกมาซึ่งไซโกตจะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอออวูจะพัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่ก็จะพัฒนาไปเป็นผลนั่นเองนะครับการตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์และสมมติฐานจะนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่การหาคำตอบนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราได้ฝึกการตั้งคำถามและได้ฝึกการตั้งสมมติฐานผ่านไปนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราก็จะได้ฝึกขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะชำนาญมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของเรานะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการกระจายของผลและเมล็ดเราจะมาดูว่าผลสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมเมล็ดสามารถกระจายได้หรือไม่นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับ1ใบกิจกรรมที่1การกระจายของผลและเมล็ด2ใบงานที่1การกระจายของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: I'm very nice today. Thanks for asking. Happy to see you. Okay, everyone, are you ready for the lesson?
1: Yes!
0: I think so. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Miss Pin or Teacher Pin, it depends on you. I'm happy to see you today. So, what about the topic for today?
1: My dream school.
0: That's right. This is my dream school. We are still on the topic about the school, right? Okay, today we're going to talk about our dream school. So the first objective for today is on this smart board, right? Okay, we have 2 points. วันนี้เรามี2 จุดด้วยกันนะคะที่เราจะต้องทำไปให้ถึงนะคะ The objective for today include number 1, you'll be able to pronounce the words. You have to pronounce the words about the schools. Number 2, you'll be able to write and give me your reason why you like something in your school. Do you understand? ข้อแรกนะคะเราจะต้องออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนทั้งหมดเลยข้อที่2นักเรียนจะได้เขียนนะคะและได้พูดเกี่ยวกับเหตุผลที่ชื่นชอบสิ่งต่างๆในโรงเรียนของตัวเองนะคะ Do you understand?
1: Yes.
0: I hope so. Student on the LTV, we have to continue our lesson together. Are you ready?
1: Yes.
0: I think so. You're ready. So look at this picture. This picture. Where are we now? Where are we now? Now we are at Wang Kai Kang Won School. So could you please answer me the question? What do you like most about your school? What do you like most? Think about what do you like most in your school. Can you tell me? For example, for me, I like the swimming pool the most. I like the swimming pool the most. สำหรับทีเชอร์ปิ่นนะคะทีเชอร์ชอบสระว่ายน้ำที่สุดเลยสำหรับโรงเรียนของเรา So what about you? What do you like most? Group 1, what do you like most? What do you like the most? The gym. Group 2. What do you like most?
2: Canteen.
0: Group 3, what do you like most? Football field. Group 4, football field too. Group 5?DLTV building นักเรียนชอบตึก DLTV ที่สุดเลย Group 6
3: Music room
0: you like music okay everyone we are going to review our vocabulary for today วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนคำศัพท์ก่อนเลยนะคะซึ่งบัตรคำศัพท์คุณครูได้เตรียมเอาไว้ให้นักเรียนทั้งหมดแล้วนะคะโอเค I prepare you about word card already each of you แต่ละคนนะคะ each of youNow you get the vocabulary right, and then you have to come next to the teacher. You have to come next to me in front of the class, and then you have to pronounce your word, and then you have to put them. You have to put it on the category, the right category. So the first category, okay, everyone at this one. Look at this side. ทุกคนตามมาทางนี้นะคะ ข้างๆกระดานของครูนะคะก็จะมีหมวดหมู่คำศัพท์นะคะ The first one is places หรือว่าสถานที่นั่นเอง The second one we have subjects that's right The next one we have
1: people
0: and the last one we have activities นักเรียนจะได้คำศัพท์นะคะที่คล้ากันออกไปอยู่ภายในหมวดหมู่4หมวดหมู่นี้นะคะนั่นก็คือสถานที่วิชาชื่อผู้คนนะคะชื่อตำแหน่งและกิจกรรมนั่นเองโอเคตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนนะคะทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ของตัวเองแกะเทปกาวให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกลุ่มไหนก่อนดีนะโอเค everyone I will start with the small group first I will start with group 4นะคะเดี๋ยวจะเริ่มที่กลุ่มแรกก็คือกลุ่ม number 4 group 4เพราะว่ามีสมาชิกน้อยที่สุดวันนี้นะคะ and then the first group is group 4 then group 3
4: 2
0: okay one

0: Security guard, that's right.
1: Director.
0: Student.
1: Cook.
0: Librarian. The last one.
1: School principal
0: is the same meaning as director นะคะ สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าผู้อำนวยการนั่นเองเก่งมากเลยนะคะเราได้คำศัพท์ทั้งหมดกี่หมวดหมู่ด้วยกัน we have four category for today so let's take a look at your worksheet now your worksheet number 68นะคะใบงานที่68นะคะของเรา my dream school what going to do okay let's take a look firstLet's take a look at your worksheet. We have two parts, part A and part B. In this worksheet, look at this one. We have part A and part B. We're going to start at part A first. เราจะอยู่ที่พาร์ทแรกก่อนนะคะพาร์ทแรกต้องทำอย่างไรโอเค Everyone look at the board please. Everyone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Eyes on me.Okay, the first one, part A, is you have to describe the pictures you drew. You have to draw the picture that you like, the place that you like, the subject that you like, the people that you like, and your favorite activity. You have to draw four pictures. นักเรียนจะต้องวาดภาพนะคะสิ่งที่นักเรียนชอบที่สุด You have to draw something that you like the mostIn your school, four things: place, subject, people, and activities. นักเรียนลอง let's think about what you like the most in your school. Teacher ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะภาพแรก Teacher วาดเป็นภาพอะไรเอ่ยวาดเป็นอาหารใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าทีเชอร์ชอบสถานที่อะไรมากที่สุด That's right I like the canteen the most So what about subject that I like the most Art What about this one the people I like music teacher because they are very kind And the activity I like Christmas the most So what about youWhat about you? Let's think about it and draw the picture. Take your time. ให้วาดรูปก่อนนะคะวาดรูปก่อน

0: Okay, everyone, time's up, time's up. I give you a short time, right? ให้เวลาวาดแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอให้เห็นได้พอนะคะโอเค The next one, you have to write down something. Okay, everyone look at the board together, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Everyone, group three, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, everyone eyes on me already, right? Okay. Next, you have to write down something that you drew. นักเรียนจะต้องเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนวาดไปเมื่อสักครู่นะคะ For example, let's take a look at the example first. I drew the food, right? Because I like canteen. Then I write it down. I like canteen because...There are many food. คุณครูชอบโรงอาหารเพราะว่ามันมีอาหารหลากหลายใช่ไหมคะครูก็เขียนเหตุผลที่ชอบสถานที่นั้นลงไป The next one we talk about the subject and I write I love art because I love painting. คุณครูชอบวิชาศิลปะเพราะว่าเป็นคนชอบระบายสีนะคะ The next one I like music teacher because he is friendly นะคะคุณครูก็ชอบคุณครูที่สอนดนตรีเพราะว่าคุณครูเขาเป็นมิตรดีนะคะ and the last one I like day because it's joyful นักเรียนสามารถเขียนเหตุผลที่นักเรียนชอบนะคะนักเรียนจะต้องใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะชอบนักเรียนอาจใช้คำว่า like นักเรียนใช้คำว่า love ก็ได้หรือใช้คำว่า enjoy ก็ได้อย่าลืมนะแต่จะต้องตามด้วยคำนามนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคำนามที่เป็นกลุ่มคำเป็น gerund ก็ได้นะคะและให้เหตุผลคำว่า because แปลว่าเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนด้วยตัวเองก่อนสำหรับนักเรียนที่ไม่รู้จะเขียนอย่างไรเดี๋ยว you have to raise your hand and then I will go to help you okay if you need some help just let me know okay take your time เขียนเลยค่ะเขียนเลย

0: Everyone, thumbs up, thumbs up. Have you finished?
1: Yeah.
0: Have you finished your information? เขียนข้อมูลของตัวเองเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครเสร็จแล้ว raise your hand if you finish raise your hand okay okay it's around 50% ประมาณ 50% นะคะเสร็จแล้วนะคะการเขียนบอกสิ่งที่ชอบให้สัมพันธ์กับภาพและให้เหตุผลนะคะการให้เหตุผลนักเรียนสามารถให้แบบว่าให้แบบสั้นๆกระชับแต่ได้ใจความเช่น it's fun it's joyful or because I am happy because he is nice นะคะใช้ความรู้จากใบงานต่างๆที่เราเคยเรียนนะคะมาบรรยายสิ่งต่างๆใกล้ๆตัวอย่างง่ายได้นะคะต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะใน part B part B you have to ask your friend what he or she likes in school you have to work with your pair you have to work with your partnerเราจะจับคู่กันนะคะเพื่อถามคำถามทั้งหมดกี่คำถาม
1: 4
0: ในเมื่อเรามี4หมวดหมู่เราก็ต้องถาม4คำถามคำถามที่1 everyone you have to listen carefully you have to listen first and then you have to ask your friend 4 questions okay เดี๋ยวนักเรียนจะสลับกันถามนะคะ4คำถามส่วนคำตอบของเราเองเราเขียนไปแล้วเตรียมคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคำถามแรกถามว่าEveryone, you have to repeat after teacher, okay? What room do you like? What? One more time. Everyone together. What room do you like?
2: What room do you like?
0: Or what place do you like?
2: What place do you like?
0: นักเรียนเลือกถามสถานที่ที่เขาชอบได้ What room? ชอบห้องไหน Or what place? สถานที่ไหนที่เราชอบจากนั้นนักเรียนก็เลือกตอบด้วยคำตอบของตัวเองอย่างของทิชเชอร์ปิ่นจะเป็น I like canteen นะคะวิธีตอบคือ I like canteen Everyone say I like canteen
2: I like canteen
0: จากนั้นเพื่อนจะถามว่า Why do you like it
2: Why do you like it
0: One more time Why do you like it
2: Why do you like it
0: แล้วหนูก็บอกเหตุผลมานะคะBecause there are many food. Everyone say, because there are many food.
2: Because there are many food.
0: Okay, นี่คือคำถามแรกนะคะต่อไป the second one. The second one. The second one, we talk about the subject. The question is, what subject do you like? Everyone say, what subject do you like?
2: What subject do you like?
0: What subject do you like? ก็คือคุณชอบวิชาอะไรนะคะที่เชิญจะตอบว่า I love art. I love art. แล้วนักเรียนก็ถามว่า Why? Everyone. Eyes on me. Eyes on me. Why do you like it?
2: Why do you like it?
0: เวลาถามว่าทำไมถึงชอบนะคะ Why do you like it? Because I love painting. นักเรียนก็ใส่เหตุผลของตัวเองเข้าไปคำถามที่3ค่ะ Student on the LTV I think you are focused on this one. Okay, number 3เราถามถึงบุคคลเราจะถามว่า Who do you like? Who do you like? Who do you like? Everyone say Who do you like?
2: Who do you like?
0: I like music teacher.Why do you like him or her? It depends on you. Okay, everyone say, why do you like him?
2: Why do you like him?
0: Or why do you like her?
2: Why do you like her?
0: That's right, because he is friendly. Followed by your reason. นะคะ สิ่งที่นักเรียน เหตุผลที่นักเรียนชอบคนเหล่านั้นคืออะไรนะคะ ต่อไป number 4, the last one. What activity do you like?
2: What activity do you like?
0: What activity do you like?
2: What activity do you like?
0: คือกิจกรรมอะไรที่คุณชอบนั่นเองนะคะ I like Christmas Day. Everyone say Why do you like it? One more time. Why do you like it?
2: Why do you like it?
0: Okay, and then you give them.Okay, because it's because it's joyful, นะคะ You have to ask your friend, and then you give them your answer. You give them your answer. ถามเพื่อนนะคะส่วนเพื่อนก็ตอบจับคู่กันนะคะ You have to make work. You have to work with your partner. First you have to make the pair จับคู่ก่อนเลยใครมีคู่แล้ว raise your hand if you got your pair okay who don't have the pair ใครไม่มีคู่มีไหมคะไหนใครไม่มีคู่ Sana please Sana please โอเคใครไม่มีคู่ลุกขึ้นลูกโอเคทีนี้ดูซิว่าใครจะจับคู่กับใครโอเค
3: คู่กับโดยที่ฟ้อง
0: Now are you ready นักเรียนอยากให้ครูถามซ้ำอีกครั้งไหมคะต้องถามยังไงหรือว่าเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วนะคะ Why do you like him or her This one อย่าลืมคำถาม4คำถามนะคะเราก็สลับกันถามกันตอบนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเลือกคนที่จะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังโอเคนะโอเค go to your friend do it ask your friend the questions

0: Okay, everyone, time's up, time's up.
1: Okay.
0: Everyone, you have to prepare yourself because I would love to survey about your information by myself too. เดี๋ยวที่ช่วยจะเป็นคนถามนักเรียนเองนะคะให้นักเรียนเตรียมคำตอบของนักเรียนไว้ให้เรียบร้อยนะคะสังเกตนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนเป็นคู่กันได้ดีอยู่แล้วบางคนไม่มีคู่เพื่อนก็ไปช่วยเพิ่มเติมได้ดีมากนะคะโอเค I would love to choose one นะคะ from group one the student please welcome burger clap your hand for burger please don't forget your microphoneOkay, take your microphone first. Yeah. เดี๋ยวคุณครูก็จะถามคำถามทั้ง4คำถามนะคะเดี๋ยวให้เบอร์เกอร์เป็นคนตอบ Okay, Burger, I will ask you the questions and then you give me your answer. Okay, are you ready?
2: Ready.
0: Question 1 is what place do you like?
2: I like playing basketball court.
0: You like basketball court, right?
2: Yeah.
0: Why do you like it?
2: It's fun.
0: Because it's fun.The next one is what subject do you like?
2: I like English.
0: You like English?
2: Yeah.
0: Why do you like it?
2: Because I'm good at English.
0: Because you are good at English. The third question is what activity do you like?
2: I like playing quiz. I like playing quiz.
0: Oh, you like playing quiz, right?
2: Yeah.
0: Why do you like it?
2: Because I love it.
0: Because you love it. The last question, who do you like?
2: I like Thai teacher music.
0: You like Thai music teacher?
2: Yeah.
0: One more time. I like
2: Thai
0: music teacher.
2: Thai music teacher.
0: Okay, why do you like him?
2: Because he is good at playing Thai music.
0: Oh, because he is good at playing Thai music.
2: Yeah.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Okay, thank you so much. Take the seat first.โอเคและนี่ก็คือการถามนะคะแล้วก็วิธีการตอบสิ่งที่ชอบพร้อมกับการบอกเหตุผลนั่นเองนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามา wrap up ด้วยกันนะคะ the next one we have to wrap up our lesson together everyone listen it's on me
3: it's on you
0: okay now you can give me your answer correctly right นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่นักเรียนชอบได้และสามารถให้เหตุผลได้นะคะนักเรียนจะไม่ลืมคำศัพท์ที่นักเรียนเรียนไปทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะหมวดหมู่แรกก็คือ places นะคะ don't forget all of this word the next one is subject don't forget to pronounce this word what subject do you like everyone
4: PE
0: what else English
4: math
0: yeah that's good the next one what about the activitiesvocabulary playing football dancing
4: swimming
0: that's a lot and the last one what about the people in school
4: director
0: cook teacher very good everyone okay สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง talking about sport we are going to talk about the sport and something that you have to prepare is your worksheet นักเรียนอย่าลืมเตรียมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เตรียมใบงานแล้วก็เตรียมตัวมาเรียนในบทเรียนต่อไปเพราะนี่คือคลาสเรียนสุดท้ายสำหรับบทเรียนที่3นะคะยูนิตที่3เราผ่านไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนวิชาสถานที่และบุคคลต่างๆeveryone I need you to clap your hand for yourself for today okay I hope you enjoy with our lesson and Happy to see you again next time. Have a nice day.
5: Thank you, teacher.
6: Thank you.

0: ผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาอย่างเดียวแล้วปรับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10 ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้น

0: เตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการศึกษากันเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครูจำได้ว่าเราได้มีการออกแบบลักษณะเส้นทางของการเขียนไม่ว่าจะเป็นหัวข้อสำคัญว่าเวลานักเรียนจะออกแบบรูปเล่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้มีการมานำเสนอกับคุณครูเนี่ยนอกเวลาว่ารูปแบบของการปฏิบัติงานเขียนที่จะทำนอกเวลานั้นทำอย่างไรบ้างซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่

0: 2เดี๋ยวไปดูกันว่าจากทักษะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้รังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันดูจุดประสงค์การเรียนรู้และอ่านไปพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ครับ
1: บอกการนำเสนอการออกแบบหนังสือการเข้าถึงได
0: ้ข้อที่2ครับ
1: นำเสนอผลงานการออกแบบหนังสือการเข้าถึงได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: ร่วมกิจกรรม
0: หลังจากที่เราได้มีการศึกษาหน่วยการเรียนรู้นี้มาตลอดหลายครั้งแล้วนะครับในวันนี้สิ่งที่นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางจะต้องทำคืออะไรครับคือการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มว่าในแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องนำเสนออะไรบ้างจะต้องทำอย่างไรบ้างทีนี้ก่อนที่จะนำเสนอนั้นคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดครับนักเรียนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลงานเขียนอย่างไรบ้างและคิดว่าก่อนการนำเสนอนักเรียนจะใช้ทักษะใดเป็นทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จในกระบวนการนำเสนอตอนนี้คำถามมี2คำถามข้อแรกครับเดี๋ยวตอบไปพร้อมๆกันก่อนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางเลยนะนักเรียนเตรียมความพร้อมในการทำผลงานเขียนยังไงครับเราเตรียมยังไงมีการอ่านทบทวนแล้วก็อะไรอีกครับ
2: ตรวจสอบ
0: มีการตรวจสอบภาษาก่อนที่จะเอาออกนำเสนอหน้าชั้นเรียนใช่ไหมครับอ่ะในกลุ่มอื่นเหรอครับเป็นยังไงบ้างได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มไหมครับว่าจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรว่าแต่ละกลุ่มนั้นใครจะเป็นคนพูดส่วนไหนจะมีการใช้บทบาทสมมุติหรือไม่ใช่ไหมครับประมาณนี้อันนี้คือสิ่งแรกนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับสิ่งที่ปลายทางได้ทำนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างจากต้นทางหรือไม่ลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางเป็นคนได้ทราบนะครับอันนี้คือสิ่งแรกแล้วนักเรียนต้นทางกับปลายทางคิดว่านักเรียนจะใช้ทักษะใดเป็นทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จในการนำเสนอล่ะทำอะไรทักษะไหนมีการคิดการเขียนอะไรอีก
3: การ
0: วิเคราะห์อะไรอีกครับการอ่านการสังเกตใช่ไหมครับไอ้สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันเกิดมาตั้งแต่นักเรียนอ่ะได้ทำชิ้นงานผลงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเป็นสิ่งสำคัญมากในชั่วโมงนี้มันก็จะเป็นเนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษาก่อนที่นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอกันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับจากที่คุณครูได้ทำกิจกรรมชวนคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่คุณครูได้พูดไว้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญคือเรื่องของการพูดรายงานนักเรียนดูครับมีข้อความที่เป็นตัวที่ทำสีแดงไว้การพูดรายงานคืออะไรครับแสดงว่าวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนอกเหนือจากการนำเสนอผลงานคือการพูดอะไรด้วยครับใช่คือการพูดรายงานการพูดอะไรการบอกเล่าชี้แจงแสดงผลจากเรื่องที่ไปศึกษาค้นคว้าทีนี้มันมีอะไรอีกครับใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายกระชับชัดเจนมีลำดับขั้นตอนประกอบด้วยสื่อการพูดทีนี้สื่อในมือนักเรียนเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับก็เป็นผลงานเขียนของแต่ละกลุ่มถูกต้องใช่ไหมครับประมาณนี้ทีนี้วัตถุประสงค์ของการพูดรายงานมีอะไรบ้างนักเรียนข้อ1คือ
1: เพ
0: ื่
1: อเผยแพร่
0: เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อ2ครับ
1: การเพื่อสร้างความเข้าใจ
0: ข้อ3ครับ
1: เพื่อฝึกฝน
0: และข้อ4ครับ
1: เพื่อส่งเสริมอ
0: ันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการพูดรายงานคือเพื่อสร้างความรู้เพื่อให้ความรู้เพื่อให้ความเข้าใจและการสร้างเนื้อหาให้กับผู้ฟังใช่ไหมครับเพื่อเป็นการฝึกกระบวนการพูดการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการนำเสนอการวิเคราะห์คือการจับประเด็นออกมาส่วนการสังเคราะห์คือการเอาไปสร้างเป็นประเด็นใหม่เพิ่มเติมก็ได้หรืออาจจะเป็นประเด็นที่เราเกิดจากการวิเคราะห์แล้วนำไปใช้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเพื่อส่งเสริมความมั่นใจแล้วก็การเสริมสร้างบุคลิกภาพหลักการพูดรายงานครับการจะพูดรายงานประการที่1คือทำอะไรครับ

0: ถ้าเราไม่เตรียมตัวการพูดพูดได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: พูดไม่ได้หรือถ้าพูดได้ก็อาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับต้องมีกระบวนการเรียงลำดับขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนประการที่สองคือพูดด้วยความมั่นใจยืนตัวตรงแต่ไม่ได้ยืนตัวแข็งนะยืนตัวตรงสบตาผู้ฟังยังจำสิ่งที่คุณครูเจมส์ให้ความรู้พวกเราไปได้ไหมตอนต้นทางปลายทางว่าเรื่องของภาษากายนั้นเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ถ้าเรายืนตัวตรงตัวแข็งเลยนั่นเลยคิดว่ามันน่าสนใจไหมครับ
1: ไม
0: ่น่าสนใจฉะนั้นเอาความรู้เดิมจากเรื่องของภาษากายมาปรับใช้ให้เหมาะสมพูดด้วยความมั่นใจแปลว่าอะไรครับเราถ้าเราอ้อมแอมอ้อมแอมนี่เป็นยังไงถ้าเป็นศัพท์ที่บอกว่าพูดอ้อมแอมคือสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับนิทานเรื่องนั่นเลยคิดว่ามันน่าสนใจไหม
1: ไม
0: ่และการพูดด้วยเสียงที่ดังไปสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกันเรื่องถ้าเราใช้โทนเสียงแบบนี้ตลอดเลยอ่ะนั่นเลยคิดว่าเป็นยังไงครับไม่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เกิดความน่าเบื่ออย่างที่กลุ่มหลังได้บอกมานะครับอย่างการพูดด้วยความมั่นใจเช่นสบตาผู้ฟังใช้เสียงดังฟังชัดแต่ไม่ดังจนเกินไปนะครับพูดด้วยความกระชับชัดเจนและเข้าใจง่ายประการต่อมาคือใช้ภาษาที่เหมาะสมนั่นแปลว่าเป็นเรื่องของกาลเทศะเช่นเดียวกันการใช้ภาษาที่เหมาะสมนั้นต้องคำนึงว่างานของนักเรียนนั้นมีลักษณะแบบไหนอย่างไรถ้ามีคำศัพท์เฉพาะที่เป็นศัพท์ทางวิชาการหรือเป็นศัพท์เฉพาะทางนั้นคุณครูเสนอว่าควรต้องทำไมครับต้องมีการอธิบายคำศัพท์นั้นเพิ่มเติมนะประการที่4คือเรื่องอะไรครับ
1: ประกอบด้วยสื่อประกอบ
0: เรามีสื่ออยู่ในมือมั้ย
1: มี
0: เรามีสื่อในมือใช่มั้ยครับอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นสื่อในมือแม้ว่าเทคโนโลยีจะทันสมัยแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ AI อย่างเดียวเลยนักเรียนคิดว่าเราจะได้ฝึกทักษะดั้งเดิมที่เราเคยทำมามั้ยครับ
1: ไม่
0: ฉะนั้นแม้ว่าเราจะมี AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วการที่เรามีผลงานแบบนี้ในมือนั้นก็จะทำให้เป็นการฝึกทักษะเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นคนที่พึ่ง AI อย่างเดียวทักษะเดิมที่เคยใช้นั้นก็ยังสามารถนำเอากลับมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขอคืนก่อนนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับการรักษาเวลาการรักษาเวลาครับใช่ตรงต่อเวลาพูดให้เสร็จในเวลาที่กำหนดไม่พูดนอกเรื่องต่อไปตอบคำถามคือการตอบคำถามผู้ฟังอย่างสุภาพชัดเจนตรงประเด็นนะครับขั้นตอนในการพูดในงานข้อแรกคืออะไรครับ
1: เลือกหัวข้อ
0: เลือกหัวข้อข้อที่2ครับ
1: ศึกษาข้อมูล
0: และข้อที่3ครับ
1: เ
0: ลือกหัวข้อเราเลือกยังไงครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจครับเลือกจากความชื่นชอบเลือกจากความที่เราดูแล้วทำไมฮะเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ต่อสังคมเป็นเรื่องที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคมเนื้อหาเหล่านี้ถือเป็นหัวข้อที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ต่อไปประการที่2คือการศึกษาข้อมูลนักเรียนครับการศึกษาข้อมูลนั้นคุณครูเคยสอนจากหน่วยที่ผ่านมาว่าเวลาเราจะค้นหาข้อมูลต้องหาจากไหนครับหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นอาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวอาจจะเป็นห้องสมุดหรือว่าห้องสมุดชุมชนก็ได้ถูกต้องไหมครับแล้วจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเข้าห้องสมุดเท่านั้นจำเป็นไหมไม่จำเป็นบางครั้งการสอบถามจากผู้รู้ก็สามารถนำเอาข้อมูลจากการลงภาคสนามไปสอบถามผู้รู้นั้นมาใช้ประกอบในการเขียนได้นะและข้อ3ครับสำคัญมากการเตรียมสื่อประกอบการพูดมีอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นป้ายนิเทศอาจจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะครับของจริงหรือว่าของจำลองเป็นต้นนะครับต่อมาครับประการที่4คืออะไรครับสำคัญมากเลยข้อ4เนี่ยการฝึกซ้อมการพูดจับเวลาปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่ได้พบจากการพูดในครั้งนั้นๆข้อที่5นะครับคือการนำเสนอให้พูดด้วยความมั่นใจใช้ภาษาที่เหมาะสมประกอบด้วยสื่อการพูดนะครับต่อไปครับการตอบคำถามก็คือตอบอย่างสุภาพชัดเจนและตรงประเด็นซึ่งข้อความทั้งหมดนั้นก็ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาที่คุณครูเจมได้นำเอาขึ้นให้ได้ทราบนะครับก็ขอขอบพระคุณ

0: แหล่งนี้ที่ได้เอามาใช้เป็นตัวอย่างแนวการสอนต้นทางในชั่วโมงนี้เป็นอย่างสูงครับทีนี้ครับมาถึงกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะตกใจว่าทำไมวันนี้เนื้อหาของเราเนี่ยค่อนข้างมีความกระชับคุณครูเจมส์ได้บอกไปต้นชั่วโมงแล้วว่าวันนี้คุณครูเป็นเพียงแค่ผู้ที่มาให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องของการพูดรายงานเท่านั้นสิ่งที่จะต้องทำในวันนี้คือแต่ละกลุ่มจะต้องทำไมครับนำเสนอผลงานซึ่งอันนี้เป็นหน้าตาของใบความรู้เรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2ก็จะเป็นเนื้อหาที่คุณครูนั้นได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าการพูดรายงานเป็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ครับสิ่งสำคัญครับวันนี้จะขออนุญาตให้พวกเราทุกคนได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเสนอและเป็นผู้ประเมินในการเรียนการสอนปัจจุบันนั้นเราจะไม่ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ที่นำเสนอแล้ววันนี้ขออนุญาตแจ้งนักเรียนต้นทางแบบนี้นะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมว่าวันนี้เราจะมาฟังนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยนำเสนอผลงานเขียนหลังจากที่ได้ทำมาหลายชั่วโมงแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ที่คุณครูยืนอยู่นะครับเป็นกลุ่มที่1ถัดไปเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ฝั่งนี้นะครับเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่5และตรงนี้เป็นกลุ่มที่6ขอนัดหมายแบบนี้ว่ากรณีเวลากลุ่มที่1เป็นคนนำเสนอก็ขอให้กลุ่มที่อยู่ในแถวเดียวกันก็คือกลุ่มที่6นี้เป็นผู้ประเมินกลุ่มที่2นำเสนอกลุ่มที่5เป็นผู้ประเมินกลุ่มที่3นำเสนอกลุ่มที่4เป็นผู้ประเมินอันนี้เป็นบทบาทแรกหลังจากนั้นเมื่อกลุ่ม4เป็นผู้นำเสนอก็ให้กลุ่มที่3เป็นผู้ประเมินกลุ่มที่5นำเสนอกลุ่มที่2เป็นผู้ประเมินและกลุ่มที่6นำเสนอกลุ่มที่1เป็นผู้ประเมินทำไมจึงต้องพูดละเอียดก็ให้ทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราจะทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประเมินนักเรียนดูครับหน้าตาของใบงานที่คุณครูได้พูดไว้ข้างต้นนักเรียนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรครับใช่อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานซึ่งใบงานจำได้ไหมว่าหน้าตาแบบนี้คุ้นไหม
1: คุ้น
0: เพราะว่าเราได้มีการออกแบบเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคุณครูที่อยู่ปลายทางครับอันนี้คือการที่ผมเนี่ยในฐานะเป็นครูต้นทางได้สรุปแนวทางของนักเรียนต้นทางแบบภาษาที่กระชับเข้าใจว่าจากประเด็นที่นักเรียนได้นำเสนอตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามากำหนดเป็นหัวข้อเรื่องในการประเมินการนำเสนอของพวกเราในฐานะนักเรียนต้นทางอย่างไรบ้างนะครับก็อ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับว่าตอนนี้หลังจากที่แต่ละกลุ่มนั้นได้คิดออกมาเนี่ยก็ปรากฏเป็น4ประการข้างต้นบนใบงานนี้แล้วทีนี้ครับคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางถ้ามีประเด็นใดที่อยากจะมีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมให้เหมาะสมก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้เพื่อเอาไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาของท่านได้นะครับทีนี้เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเตรียมความพร้อมกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3พร้อมที่จะนำเสนอไหมครับขอแบบสดชื่นนะฮะพร้อมที่จะนำเสนอไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินหรือยังครับก่อนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะฮะตอนนี้ในขณะที่คุณครูให้พวกเรา1 2 3เนี่ยเตรียมตัวขออนุญาตอ่านเกณฑ์ให้ฟังก่อนนะครับอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ฟังบ้างไม่ฟังได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ากลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ครูเจมขออนุญาตนัดหมายเช่นนี้นะครับเวลาเราประเมินงานเขียนของเพื่อนเนี่ยนะฮะให้ดูตั้งแต่เรื่องของกระบวนการวางแผนตั้งแต่เดินขึ้นไปนำเสนอจนนำเสนอแล้วก็ดูความสอดคล้องทั้งหมดเลยนะครับประเด็นแรกคือการออกแบบและการจัดรูปเล่มก็เอารูปเล่มของเขาไปดูโดยที่แต่ละกลุ่มนั้นอาจจะเดินไปดูรูปเล่มก็ได้แล้วก็นำเสนอไปว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรข้อสังเกตคืออะไรแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะไปตามความเหมาะสมต่อไปคือการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอก็เอาหลักการตอนที่เราได้มีการวางแผนไปว่าจะวางแผนได้ถูกต้องตามขั้นตอนไหมมีการเรียนลำดับถูกต้องไหมประมาณนี้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ดูซิว่าจากที่คุณครูเจมเคยพูดมาตอนกลางๆหน่วยว่าเราไม่ควรจะยกเนื้อหาของเขามาทั้งหมด พื่อนได้มีการปรับประยุกต์เนื้อหาได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่และข้อที่4คือการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันประการนี้คุณครูชอบแนวความคิดของนักเรียนต้นทางมากว่าเรานำเสนอแล้วเรื่องของเพื่อนเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6เข้าใจไหมครับประเด็นนี้อ่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เวลาเป็นผู้ประเมินก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินเราไม่ชอบกลุ่ม1เราจะเขียนโดยที่เรามีอคติได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เราวิเคราะห์โดยที่อะไรครับ
1: ผลงาน
0: อ่ะเราวิเคราะห์โดยใช้อะไรครับเราดูผลงานของผู้ที่นำเสนอนั้นเป็นหลักแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความไม่พอใจกับกลุ่มแรกเราจะทำยังไงครับไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานแบบนี้เราทำยังไง
1: เก
0: ็บอารมณ์เก็บไว้เพราะว่าตอนนี้เราทำหน้าที่เป็นอะไรครับ
3: เป็นผู้ประเมิน
0: ใส่อคติได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ฉะนั้นอันนี้ก่อนที่เราจะนำเสนอเพื่อเป็นการให้แต่ละกลุ่มได้เตรียมตัวนะฮะก็จะคุยเพิ่มเติมก่อนนะครับทีนี้ขอบคุณมากเลยครับทั้งกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ครับตอนนี้มีประเด็นจะสอบถามคุณครูเจมเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ปลายทางสามารถประยุกต์กระบวนการตามที่คุณครูเจมเนี่ยกำลังทำอยู่ได้เลยนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางสามารถเตรียมความพร้อมให้แต่ละกลุ่มนั้นได้เริ่มนำเสนอผลงานของนักเรียนได้เลยนะครับ

มาถึงกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ตอนนี้ตื่นเต้นไหมครับรู้สึกว่ามีบางกลุ่มเนี่ยเริ่มคุยกันแล้วนะครับบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ก็สามารถฟังด้วยนะเพราะเดี๋ยวตัวเองก็ต้องเป็นคนนำเสนอใช่ไหมครับก็เตรียมความพร้อมในการนำเสนอนักเรียนเตรียมมาแบบไหนทำอย่างไรให้นำเสนอตามจริงเพื่อที่จะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เป็นผู้ประเมินตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมไหมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางนะครับเตรียมตัวสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาเริ่มกระบวนการนำเสนอและประเมินตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6ครับ

0: เอาละครับในช่วงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ครับเริ่มนำเสนอได้เลยครับเชิญครับ
1: ครับวันนี้กลุ่มหนึ่งจะมานำเสนอเรื่องลูกหมู3ตัวนะครับ
2: จัดทำโดย1เด็กชายทิติกรขนทองเลขที่7 2เด็กชายพักพงษ์ถาวรเลขที่4 3เด็กชายธนโชตแก้วประเสริฐเลขที่11 4เด็กชายวรรณกรนำบุญชูเลขที่13 5เด็กหญิงวรรณธิดาหมู่น้อยเลขที่27นิทานลูกหมู3ตัวกับหมาป่าเจ้าเล่ห์แฝงแง่คิด
1: ลูกหมูทั้ง3ตัวแยกไปสร้างบ้านเป็นของตนเองดังนี้ครับลูกหมูตัวที่1หมูสายคิวเขาใช้หุ่นยนต์ก่อสร้างมาสร้างบ้านจากไม้เบาๆในเวลาแค่10นาทีบ้านน่ารักมีไฟวิบวับแต่ไม่แข็งแรงลูกหมูตัวที่2หมูสายแฟร์หมูตัวนี้ชอบความสวยงามเขาใช้วัสดุรีไซเคิลหลากสีมีเครื่องเสียงอัจฉริยะแต่ลืมติดตั้งระบบป้องกันภัยและไม่แข็งแรงลูกหมูตัวที่3หมูสายเนิร์ดเขาศึกษาวิเคราะห์จากโซเชียลต่างๆและออกแบบบ้านสุดแก่งโครงสร้างพร้อมระบบ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงรอบบ้านมีโดนระบบป้องกันขโมยและฟิลเตอร์จับหมาป่าครับ
2: วันหนึ่งหมาป่ามาบ้านหมูสายชิวโดนไวรัสไฟดับบ้านพังในพริบตาหมูสายแฟร์ถูกแฮกหมาป่าบุกทันทีลูกหมูทั้งสองวิ่งไปหลบที่บ้านหมูสายเนิร์ดหมาป่ามาบ้านของหมูสายเนิร์ดระบบแจ้งเตือนทันทีโดนจับภาพประตูล็อกทุกทาง AI ส่งคำสั่งไปยังตำรวจไซเบอร์หมาป่าวิ่งหนีไม่คิดชีวิตหมูทั้งสองตัวพูดกับหมูสายเนิร์ดว่าพวกเราน่าจะรอบคอบมากกว่านี้หมูสายเนิร์ดก็พูดว่าไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและลูกหมูสามตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขข้อคิดคือความขยันรอบคอบและอดทนจะทำให้เราปลอดภัยและประสบความสำเร็จค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้กลุ่มที่1 นะครับได้นำเสนอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีผู้มาสังเกตการเมื่อสักครู่นี้2คนนะครับเดี๋ยวให้ผู้สังเกตการนะครับได้ให้ข้อเสนอแนะจุดเด่นแล้วก็ข้อสังเกตครับเชิญครับ
3: จุดเด่นของเพื่อนนะคะคือรูปเล่มมีความน่าสนใจมีความสร้างสรรค์ข้อสังเกตของเพื่อนนะคะก็คือเวลาพูดนำเสนอจะไม่หันหน้าไปหาผู้ชมและมีบุคลิกภาพที่ยังไม่ค่อยดีค่ะ
4: อ๋อหนูกำลังมองว่าเป็นเรื่องของการหันหลังให้กล้องบ่อยเกินถูกต้องไหม
3: ค่ะ
4: ทำไมนะครับ
3: บุคลิกยังไม่ค่อยดีค
4: ่ะบุคลิกอาจจะเสียไปเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นนักเรียนชายนำเสนอได้ดีแต่ว่าอาจจะหันหลังใช่ไหมเมื่อกี้นี้เรามีหันหลังให้กล้องแต่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องปลายทางเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราอยู่ห้องต้นทางเนี่ยในฐานะที่ผู้ชมที่อยู่ทางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเห็นหลังเราเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับมีข้ออื่นอีกไหมครับ
3: ข้อเสนอให้เพื่อนก็คือให้หันหน้ามาหาผู้ชมค่ะ
4: เพื่อนบอกว่าทำไมครับให้หันหน้าหาผู้ชมบ่อยๆมีไหมครับ
3: มีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ข้อคิดที่ดีค่ะ
4: ให้ข้อคิดที่ดีมีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้ว
0: ปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2กลุ่มเลยครับก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับถือว่าเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะฮะดูนะฮะสีสันสวยงามมากเป็นยังไงครับการให้สีสดนะครับถูกต้องตามธรรมชาติเลยนะครับอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับว่านักเรียนเนี่ยได้มีการประยุกต์เรื่องของนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนะขออนุญาตเปิดให้ดูนะฮะอันนี้ด้านในนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวอะไรครับเป็นหมาป่านะฮะรู้สึกเป็นหมาป่าที่เล่นกล้ามด้วยนะครับหมาป่าอาจจะกินเวเข้าไปก็ได้นะครับเวโปรตีนนะฮะนะครับอันนี้หยอกเล่นนะครับด้านในก็เป็นการอธิบายเนื้อหาค่อนข้างดีเลยนะครับก็มีการใส่รูปหมูแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จบอย่างไรบ้างก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้กลุ่มแรกจบไปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราให้กลุ่มที่2ครับขึ้นไปเตรียมความพร้อมด้านหน้าเวทีก่อนได้เลยนะครับยังย้ำว่าในขณะที่กลุ่ม2เตรียมตัวนั้นให้กลุ่ม4กลุ่ม5ขออภัยครับกลุ่ม5เป็นผู้ประเมินความ ร้อมในด้านต่างๆตามประเด็นแล้วถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมกลุ่มที่5สามารถบอกได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ให้กลุ่มที่2เตรียมตัวสักครู่หนึ่งพร้อมแล้วแจ้งคุณครูเจมด้วยนะครับหนักใจเรื่องการประเมินไหมครับกลุ่มที่5ไม่นะอันนี้เราดูแนวทางจากกลุ่มที่6ได้ประเมินแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชกกับกลุ่มที่2ขอเสียงปรบมือด้วยครับ

0: เอ๊ะพวกเองทำไมวันสงกรานต์ถึงมีนางรำด้วยล่ะ
1: ก็มันคือนางสงกรานต์ไง
0: อ๋อเราไม่เคยรู้เลย
2: นี่คือหนังสือสำหรับอยากรู้ว่านางสงกรานต์คืออะไร
0: อันนี้เหมือนเป็นหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลของวันสงกรานต์ใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
3: สวัสดีครับ
0: พวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนองานเขียนครับโดยที่รูปแบบเล่มของเรานำเสนอมาในงานในรูปเล่มสมุดเล่มเล็กครับโดยหัวข้อของเรานะครับมีชื่อว่าสาดน้ำสาดใจวัฒนถิ่นไทยครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องประวัติของวันสงกรานต์ความสำคัญของวันสงกรานต์เป็นต้นครับอย่างแรกนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยครับความหมายของวันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญตามประเพณีมีมาตั้งแต่โบราณครับปัจจุบันปฏิทินหลวงกำหนดให้วันที่13ถึง15เมษายน

0: ายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ครับวันสงกรานต์มีจุดกำเนิดมาจากเทศกาลโฮลีของอินเดียครับซึ่งเทศกาลโฮลีของอินเดียนะครับก็จะมีการสาดสีครับวันสงกรานต์ในอดีตนะครับนับว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับแต่ก็ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนวันปีใหม่ครับให้เป็นตามหลักสากลมากขึ้นครับความสำคัญของวันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์มีความสำคัญในฐานะวันขึ้นปีใหม่ไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับและเป็นวันหยุดราชการที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาครับและวัฒนธรรมที่หลากหลายครับเช่นวันหยุดพักผ่อนวันรวมญาติวันแสดงความกตัญญูวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมถึงวันแห่งความสุขครับและวันสงกรานต์นะครับยังเป็นเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเลยครับกิจกรรมในวันสงกรานต์นะครับกิจกรรมที่นิยมทำในวันสงกรานต์คือการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่การเล่นน้ำวันสงกรานต์การก่อเจดีย์ทรายการขนทรายเข้าวัดแล้วก็การปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นครับ
1: การนำความรู้ในเรื่องนี้ไปปรับใช้เช่นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการดูแลสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ความเป็นไทยการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและประวัติกิจกรรมต่าง
2: ๆนางสงกรานต์นะคะเป็นตัวแทนของวันปีใหม่ไทยตามความเชื่อและมีรากฐานมาจากศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับความเชื่อพื้นบ้านของชาวไทยโบราณนับถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติของไทยนางสงกรานต์มี7วันด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปของนางสงกรานต์เป็นตัวอย่างค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสงกรานต์สี่ภาคค่ะได้แก่อีสานกลางใต้แม้จะมีรากฐานร่วมกันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่แต่ก็มีกิจกรรมต่างกันมากมายเช่นการแห่พระพุทธรูปการละเล่นพื้นเมืองการทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความเชื่อในวันสงกรานต์ค่ะการชำระสิ่งไม่ดีแล้วก็ความกตัญญูและเชื่อสัมพันธ์ค่ะพวกเรากลุ่ม2ขอจบการนำเสนอเพียงแต่เท่านี้ค่ะ
3: เอาละครับตอนนี้กลุ่มที่2ก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องของวันสงกรานต์นะครับเดี๋ยวขอตัวแทนเอาไมโครโฟนมาให้กับกลุ่มที่5ได้เป็นคนบอกข้อเสนอแนะจุดเด่นแล้วก็ข้อสังเกตนะครับอ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ได้เลยครับเดี๋ยวให้กลุ่ม2นั่งสักครู่นะครับเดี๋ยวกลุ่มที่2ฟังกลุ่มที่5นะครับ
4: ครับกลุ่มที่2นะครับหัวข้อเรื่องการออกแบบและการจัดรูปเล่มนะครับจุดเด่นคือมีลวดลายที่สวยงามและคล้องจองกับเนื้อหาครับมีรูปภาพประกอบเนื้อหาที่ชัดเจนข้อสังเกตคือตัวหนังสือที่เขียนอาจจะตัวเล็กไปจึงทำให้ตอนพรีเซนต์อาจจะติดขัดในบางครั้งครับข้อเสนอแนะคืออาจจะเขียนตัวหนังสือให้ใหญ่พอที่เราจะสามารถอ่านได้ครับหัวข้อเรื่องการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอนะครับจัดลำดับเนื้อหาได้เหมาะสมสวยงามครับข้อสังเกตไม่มีและข้อเสนอแนะไม่มีครับความคิดสร้างสรรค์นะครับจุดเด่นคือมีการร้องเพลงเพื่อและแสดงท่าทางเพื่อให้มีความน่าสนใจครับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไม่มีครับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจุดเด่นคือบอกการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนครับ
3: มีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: สรุปการนำเสนอนะครับมีจุดเด่นที่มากมายครับและเพื่อนก็ทำออกมาได้ดีมากเลยครับ
3: ปรบมือให้กับตัวแทนที่เป็นกลุ่มนี้ด้วยนะครับมีสิ่งใดเพิ่มเติมไหมครับมีประเด็นเพิ่มเติมจากกลุ่ม5นะครับมีกลุ่ม5มีคำถามจะถามกลุ่มที่2ครับเชิญครับเป็นคำถามเรื่องอะไรครับเชิญครับเชิญ
4: ข้อแรกที่มีการแสดงมีความสร้างสรรค์ดีแต่มีการติดขัดเล็กน้อยเพราะมีการกระซิบเกิดขึ้นอยากให้มีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ครับอ๋อ
3: ไม่ใช่คำถามแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ามีการกระซิบกันในช่วงแรกบ่อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ ทำให้อาจจะติดขัดบ้างดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับ

0: แต่ว่าโดยรวมแล้วให้ผ่านไหมครับแบบนี้ให้ผ่านปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับต้องทำความเข้าใจว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือมันมีศัพท์เฉพาะเยอะเช่นคำว่าจันทรคติแล้วก็ชื่อนางสงกรานต์ทั้ง7ใช่ไหมครับขออนุญาตดูตัวเล่มหน่อยนะฮะอันนี้เป็นหน้าตาของเล่มนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอันนี้คือหน้าปกก่อนเลยนะครับปกก็ออกแบบเรียบง่ายสวยงามตามลักษณะของการให้สีสันเพราะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับน้ำจึงเอาโทนสีฟ้าออกมาใช่ไหมครับด้านในก็จะเป็นลักษณะการให้คำนำสารบัญก็คือตรงตามรูปแบบของการจัดเล่มหนังสือเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นหน้าตาของประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสงกรานต์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของประเพณีสำคัญที่เกิดขึ้นแนวทางการเอาไปปรับใช้แล้วก็เทศกาลสำคัญของสงกรานต์4ภาคก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับแล้วก็ได้ยินอยู่คำหนึ่งว่ามีการพูดถึงอารยธรรมเก่าแก่เลยก็คือว่าเป็นเทศกาลโฮลีของอินเดียใช่ไหมครับที่เป็นเทศกาลของการสาดสีขึ้นมานั่นเองก็ถือว่านักเรียนก็ได้มีการสืบค้นค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับแต่ว่าก็อยากจะเอาคำที่เพื่อนบอกมาว่าในช่วงแรกอาจจะมีการตื่นเต้นติดขัดไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการนำเสนอแล้วก็ อยากจะฝากว่าเวลาเรานำเสนอจริงๆแล้วเราต้องมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเราไม่ควรที่จะจ้องไปที่ตัวผลงานบ่อยเกินไปเพราะว่าการจ้องไปที่ผลงานบ่อยเกินไปนั้นมันจะเป็นยังไงครับมันจะขาดความมั่นใจเพราะว่าอย่าลืมว่าเพื่อนเราประเมินเรื่องของบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าอย่างมีบางคนในกลุ่มเนี่ยจ้องไปที่ผลงานบ่อยเกินไปทำให้มันเสียบุคลิกได้นะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ขึ้นนำเสนอต่อได้เลยครับเชิญกลุ่มที่3ครับปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยครับเชิญครับกลุ่มที่4เตรียมตัวเป็นผู้ประเมินได้เลยครับเชิญครับใช้ไมค์กี่ตัวว่าไป
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3ค่ะ
2: วันนี้ตัวแทนกลุ่มสามจะมานำเสนอเรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคค่ะ
1: โดยสมาชิกของเราจะนะคะจะมี1เด็กชายจิรพัฒน์แก่นวง2เด็กชายพงศธรยอดรัก3เด็กหญิงพนุรสแสงจันทร์4เด็กหญิงบุญญาภาจันน้อย5เด็กหญิงกุลนิษฐ์กินพยอมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวถึงการที่โจรสลัดได้ออกไปหาสมบัตินะคะแล้วได้เจอกับสัตว์ประหลาดในท้องแห่งท้องทะเลค่ะและนี่คือรูปเรือของโจรสลัดค่ะแล้วหลังจากที่โจรสลัดได้ออกล่าเรือออกเรือไป3วันประมาณ3วันนะคะเขาได้เจอกับโจรสลัดตัวหนึ่งที่เป็นรูปทรงปลาหมึกค่ะหลังจากนั้นทุกคนในเรือเขาก็สู้กันค่ะจนโจรสลัดสามารถชนะมาได้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
0: ปรบมือครับเดี๋ยวอยู่ก่อนนะฮะอาจจะมีความตื่นเต้นสักเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยืนให้กำลังใจหน่อยนะครับก็ถือว่านักเรียนทำเรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคนะครับก็สามารถสรุปเนื้อหาได้ค่อนข้างกระชับดีนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4ได้เป็นคนแสดงความคิดเห็นเชิญครับ
3: กลุ่มที่นำเสนอนะคะคือกลุ่ม3เรื่องโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคการออกแบบและการจัดรูปเล่นจุดเด่นรูปเล่มสวยงามดึงดูดใจการออกแบบตัวอักษรและภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาข้อสังเกตอาจเพิ่มความหลากหลายของภาพประกอบและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข้อเสนอแนะเพิ่มภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบทใช้สีแบบอักษรที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอจุดเด่นเนื้อหามีการลำดับที่ดีง่ายต่อการเข้าใจข้อสังเกตบางบทอาจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมข้อเสนอแนะปรับปรุงการพูดและการเชื่อมประโยคระหว่างบทให้ดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์จุดเด่นมีความสร้างสรรค์ใหม่ๆที่น่าสนใจการนำเสนอมีความคิดริเริ่มแบบไม่ซ้ำแบบข้อสังเกตบางส่วนอาจต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมเช่นการจัดแจงพื้นที่ข้อเสนอแนะทดลองใช้เทคนิคใหม่ๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความคิดสร้างสรรค์การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันข้อเ

0: สังเกตอาจมีบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันข้อเสนอแนะทดสอบเพื่อให้ใช้งานในชีวิตจริงได้ดีภาพมากขึ้นสรุปผลการนำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจุดเด่นโดยเฉพาะและยังทำงานออกมาได้ดีค่ะ
1: เอาปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นหน้าตาผลงานของนักเรียนนะครับโจรสลัดฝ่าฟันอุปสรรคซึ่งกลุ่มนี้นั้นก็มีความท้าทายตรงที่ว่าทำออกมาเป็นรูปแบบขนาดเต็ม A4 เลยนะครับก็สีสันค่อนข้างสวยงามเลยนะครับอันนี้คือหน้าปกนะอ่ะพอเปิดไปก็จะเป็นชื่อของสมาชิกในกลุ่มนักเรียนก็ได้พูดไปแล้วว่ามีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวช่วยคุณครูจับหน่อยครับอันนี้คือหน้าตาสมาชิกนะหลังจากนั้นก็เป็นการเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องนี้นะครับก็เป็นโจรสลัดที่ไปสู้แล้วก็ไปเจอสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกใช่ไหมครับอย่างที่นักเรียนได้บอกไปนะครับแล้วก็คุณครูชอบตรงที่ว่ามันมีการใช้ลูกเล่นกับตัวเล่มนี้คือพอเราพลิกมาด้านนี้ปุ๊บก็จะเป็นเหมือนงานที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปเรือของโจรสลัดแล้วก็อันนี้ปลายทางอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าที่มือคุณครูตอนนี้ถ้าเราจับไปเนี่ยรู้ได้เลยว่านักเรียนไม่ได้ใช้แค่เพียงกระดาษที่เป็นเนื้อ A4 แต่ว่ามีการเอาเนื้อกระดาษอื่นก็คือเป็นกระดาษโฟโต้หรือว่ากระดาษรูปภาพเนี่ยมาใช้ฉะนั้นที่มือคุณครูรูปอยู่ตอนนี้นะครับจะมีความมันเงาวาวกว่าอันนี้คือลูกเล่นที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ใส่อันนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่าสามารถมีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับหลังจากนั้นก็มาอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วถ้านักเรียนสังเกตดีๆตรงนี้ก็จะมีลักษณะการให้ความนูนต่ำของชิ้นงานด้วยนะครับไม่ใช่งานมิติเดียวเป็นงานสองมิตินะครับพอจับไปเนี่ยรู้เลยว่าตรงตัวหัวกะโหลกนะครับจะมีความนูนกว่าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นความสร้างสรรค์ของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการนำเสนอของกลุ่มที่3กลุ่มที่4ให้ผ่านไหมครับให้ผ่านครับปรบมือให้กับกลุ่ม3ครับเก่งมากลงได้ครับตอนนี้ในรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2เนี่ยก็ผ่านไป3กลุ่มแล้วเดี๋ยวอีก3กลุ่มที่เหลือนักเรียนต้นทางปลายทางไม่ต้องเสียใจไปในชั่วโมงหน้าเราจะยังมาอยู่ในทักษะของการนำเสนอในช่วงต้นชั่วโมงแล้วก็ปลายชั่วโมงนั้นก็จะเป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับอ่ะก็ขอให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5และกลุ่มที่6นำเอาข้อเสนอแนะในวันนี้ตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นั้นนำเสนอเป็นอย่างไรบ้างมีจุดดีจุดเด่นแล้วก็ข้อพัฒนาอะไรบ้างเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมแล้วก็มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งต่อไปคงจะได้เห็นการนำเสนอที่เก็บอะไรครับรายละเอียดจาก3กลุ่มแรกไปปรับให้ดีขึ้นนะอ่ะนักเรียนครับปรบมือให้กำลังใจทั้ง3กลุ่มด้วยครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับทั้ง3กลุ่มก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่เลยตั้งแต่เรื่องของนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วก็กลุ่มที่2ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมมีการร้องเพลงมีการฟ้อนรำที่สวยงามแล้วก็มีการใช้บทบาทสมมุติมีการพูดถึงเรื่องของวันสงกรานต์ได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เต็มรูปแบบมีการพูดถึงประวัติความเป็นมาด้วยรวมถึงกลุ่มนี้มีการใช้ลูกเล่นกับตัวของผลงานไม่ว่าจะเป็นการใช้เนื้อกระดาษที่มีความหลากหลายแล้วก็การให้สีสันที่สวยงามกลุ่มแรกก็ไม่น้อยหน้ากันแม้ว่าจะเป็นผลงานเล่มเดี่ยวแต่ว่าการให้สีสันและการให้เนื้อหานั้นค่อนข้างกระชับแล้วก็ชัดเจนอย่างยิ่งนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างชัดเจนมากกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ครับเราได้อะไรจากการเขียนในชั่วโมงนี้ครับใช่เราได้มีการฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็เอาเรื่องของการประเมินในครั้งที่ผ่านมานั้นมาประเมินเพื่อนซึ่งวันนี้เราประเมินจริงใช่ไหมครับวันนี้เราทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ประเมินจริงแล้วในครั้งต่อไป3กลุ่มหน้าก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินเพื่อนในกลุ่มที่เหลือด้วยทั้ง3กลุ่มด้านหน้าวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ทักษะการเขียนที่ตรงตัวแต่ว่าในชั่วโมงหน้าคาดว่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้มาถึงช่วงท้ายของวันนี้คือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำที่เราคุ้นเคยแน่นอนครับคำไหนครับที่หมายถึงดาราศาสตร์ที่ถูกต้อง ถ้าดาราศาสตร์สั่งสีเขียวถูกต้องยกมือครับต้นทางปลายทางส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นเอามือลงได้ครับฝั่งสีม่วงถ้าถูกต้องยกมือขึ้นครับมีบางส่วนนะครับเอามือลงได้ครับและคำที่ถูกต้องของดาราศาสตร์เอาสีอะไรดี
2: เขียว
1: ม่วงหรือเขียวดี
2: เขียว
1: ดาราศาสตร์ที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับเป็นคำนามแปลว่าวิชาที่ว่าด้วยดาวจากภาพที่เห็นนะครับคำว่าดาราศาสตร์มาจากคำว่าดาราบวกศาสตร์ศาสตร์แปลว่าความรู้ดาราไม่ใช่เป็นดาราดังแต่หมายถึงดวงดาวจากภาพเป็นการเจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์สวยงามไหมครับ
2: สวยงาม
1: เห็นชุดคนที่เขาแต่งไหมครับตามหลักฐานพบว่าวิวัฒนาการของวิชาดาราศาสตร์นั้นมีมาเก่าแก่ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีอารยธรรมซึ่งคาดว่าเก่าแก่ที่สุดมีการค้นพบก็คือเรื่องของดาราศาสตร์สมัยบาบิโลเนียนนะครับสมัยนั้นผู้คนเฝ้ามองท้องฟ้าด้วยความสงสัยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหล่านั้นเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากถวยเทพหรือไม่อย่างไรนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพนั้นอาจจะมีความโน้มเอียงแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรนะครับเพราะอันนี้คือเราเจเนเรตขึ้นจากคำสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นการจดบันทึกความเคลื่อนไหวของมนุษย์ยุคโบราณก็คือยุคบาบิโลเนียนนะครับเห็นไหมครับเครื่องทรงก็มีความสวยงามเลยนะครับและที่เราจะเห็นอยู่ตรงข้างๆตะเกียงนั้นก็คือเป็นการจำลองว่าในสมัยก่อนชาวบาบิโลเนียนนั้นรู้จักวิธีการจดบันทึกความเคลื่อนไหวของดวงดาวผ่านแผ่นดินเหนียวเห็นไหมครับกว่าจะมาเป็นกระดาษทุกวันนี้มาก่อนเป็นอะไรมาก่อนเป็นดินเหนียวเอามาทำเป็นแผ่นนั่นเองนะครับครั้งต่อไปเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดแต่ก่อนเราจะถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนั้นขออนุญาตเอา3กลุ่มที่เหลือนั้นมานำเสนอให้เสร็จสิ้นแล้วก็เราก็จะถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันนะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียม PowerPoint ใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดได้สำหรับในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับการนำเสนอในชั่วโมงนี้ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นดีทั้งหมดแต่ก็สามารถเอาทักษะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
3: ขอ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอน

0: ไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการส

0: กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่นิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่นิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal CafeA-N-I-M-A-L-C-A-F-E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์Dinosaur, dinosaur, D-I-N-O-S-A-U-R, dinosaur, dinosaur, dinosaur เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct, E-X-T-I-N-C-T, extinct, สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground playground playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

พี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อน amazon ปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พี่ลิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

0: คาปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยเจ้ามากเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยอืมยำวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากๆเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U RDinosaur Dinosaur Extinct E-X-T-I-N-C-T Extinct ศูนย์พัน Playground P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D Playground สนามเด็กเล่น Fish F-I-S-H Fish ปลา Tortoise T-O-R-T-O-I-S-E Tortoise เต่าบก Duck D-U-C-K Duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
2: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
5: อุกาบาต
3: ืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
8: แต่พวกเราทราบหรือไม่ว่าในธงชาติไทยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ไปดูกันเลยจากพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2522ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรง
9: ค์หรือพูดได้ง่ายๆนะครับว่าธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนครับและถ้าปรับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะอยู่ที่2ต่อ3ครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธงชาติไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจะมีอัตราส่วนที่เหมือนเดิมเท่ากันตลอดครับ
8: ยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติในมือผมนะครับมีขนาดกว้าง20ซมและยาว30ซมซึ่งจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนอย่างต่ำของความกว้างต่อความยาวก็เป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับ
9: ส่วนธงชาติในมือผมนะครับกว้าง50ซมยาว75ซมครับถ้าพูดง่ายๆก็ยังคงเป็นอัตราส่วน2ต่อ3เช่นกันครับ
8: แม้กระทั่งธงชาติพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความกว้าง42เมตรและความยาวถึง63เมตรก็แน่นอนครับอัตราส่วนอย่างต่ำก็ยังเป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับผม
9: อาจารย์ครับแล้วอัตราส่วนของธงชาติประเทศอื่นๆเขาเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยไหมครับ
8: อัตราส่วนธงชาติกว้างต่อยาว2ต่อ3เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมเลยแหละนะเพราะจาก195ประเทศทั่วโลกมีถึง89ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 45.64% เลยทีเดียวแล้วรู้เปล่าอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วนเท่าไหร่เดาสิ
9: 2ต่อ3ผมว่ามันต้องเล็กกว่านี้ครับผมเดาเป็น1ต่อ2ครับผม
8: ถูกต้องครับอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับมี54ประเทศจาก195ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 27.69% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีก52ประเทศซึ่งคิดเป็น 26.67% ธงชาติประเทศเหล่านั้นใช้อัตราส่วนอื่นๆครับผมจากทั้งหมด195ประเทศเกือบจะทั้งหมดอัตราส่วนของธงชาติจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มแต่มี3ประเทศครับที่ใช้อัตราส่วนของธงชาติได้อย่างน่าสนใจเขียนครับ
9: ครับ
8: เราจำได้หรือเปล่าจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไร
9: ขอตอบครับ
8: ตอบว่าอะไรครับ
9: จำนวนอัตกายะครับ
8: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครับยกตัวอย่างจำนวนอัตกายะให้อาจารย์ฟังหน่อย
9: ค่าไพครับ
8: ถูกต้องครับ
9: ค่าอีครับผม
8: ถูกต้องครับ
9: รูท2ครับ
8: ถูกต้องครับ
9: รูท5อีก1ตัวครับ
8: ถูกต้องครับเย้
9: แล้วอาจารย์ถามถึงจำนวนอัตกายะทำไมครับผม
8: ก็เพราะธงชาติ3ประเทศนั้นน่ะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตกายะ
10: ธงชาติประเทศแรกคือธงชาติประเทศอิหร่านมีลักษณะเป็นธง3สีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งเป็นแถบสีเขียวสีขาวและสีแดงตามแนวนอนความกว้างแต่ละแถบเท่ากันธงชาติประเทศอิหร่านมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นดังนี้ธงชาติประเทศเนปาลเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นการรวมธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2ผืนเข้าด้วยกันมีรูปดวงอาทิตย์และจันทร์เสี้ยวอยู่ภายในซึ่งในการชาติเนปาลจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนผ่านการใช้วงเวียนและไม้บรรทัดและจากการสร้างธงชาติที่ซับซ้อนนี่เองทำให้ธงชาติประเทศเนปาลมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นจำนวนอัตกายะที่ซับซ้อนดังนี้ Oh my god และธงชาติประเทศสุดท้ายที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตกายะคือธงชาติประเทศโตโกซึ่งมีอัตราส่วนเป็น1ต่อฟีโดยที่ฟีมีค่าเป็น1บวกสแควร์รูท5ส่วน2มีค่าประมาณคือ 1.61803 เราเรียกอัตราส่วน1ต่อฟีนี้ว่าอัตราส่วนทองหรือ Golden Ratio และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้อัตราส่วนนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองหรือ Golden Rectangle ซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยที่สุด
9: และนี่คือคณิตศาสตร์ในธงชาติครับ
8: เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่จริงๆ
9: เพราะอะไรครับ
8: เพราะทุกวัน
9: มัน

0: มศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้ค
1: ุ
0: ณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัด

0: ตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนองตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะ
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับ
0: วัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา
1: แนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

0: ่นเคยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งช
1: ื่อก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชัยเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
0: ะคะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม่
1: ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหาร

0: ขององค์กรทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก็จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
1: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
0: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
1: ธงเรือ
0: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
1: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศนะครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเองยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนที่จะทะลักเข้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานั้นเตรียมยกของขึ้นที่สูงขณะที่รัฐบาลครับก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน2ส่วนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและการเยียวยาที่อยู่อาศัยรวมถึงพืชสวนไร่นาครับนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยากรณีพิเศษจากน้ำท่วมขังซึ่งก็เตรียมเสนอครม.ในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1: ปีนี้ก็ทำเรื่องงบประมาณเข้ามานะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับว่าขอให้เรื่องตรงนี้นะครับสามารถทำด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับมติครม.ให้นะครับ
2: ทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดเผยว่าในภาพรวมระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาค่ะระดับน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากนี้จะเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จ
3: ระหว่างนี้เนี่ยพื้นที่ทั้ง2เนี่ยนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวที่จะทำความสะอาดกันแล้วนะครับก็เราได้ทำครัวกลางแล้วก็ทำอาหารแจกจ่ายทั้ง3มื้อเนื่องจากหลายๆบ้านก็ยังทำครัวไม่ได้นะครับเพราะน้ำเพิ่งลดครับท่านพี่น้องสามารถที่จะติดต่อขอรับอาหารได้นะครับที่ครัวกลางครับของอำเภอนะครับหรือว่าท่านติดต่อไปที่อบต.ทุกแห่งซึ่งได้มีครัวจัดเลี้ยงของแต่ละแห่งนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่แต่ละที่เลยนะครับ
2: ส่วนสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวังสูงก็คือในพื้นที่อำเภอเวียงสาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นที่บ้านดอนชัยตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารน้ำดื่มศูนย์พักพิงไว้แล้วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะในพื้นที่อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วย
3: ขอให้พี่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่งนะครับของอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาท่านได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าท่านต้องการมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงนะครับขอให้ท่านได้โทรมาแจ้งนะครับที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับของศูนย์ JIC นะครับเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อะไรทุกอย่างครับที่เบอร์054-716-174 054-716-174จะเปิดสายรอรับ24ชั่วโมงในทุกเรื่องนะครับ
2: ขณะที่เรื่องการเยียวยานะคะจะใช้เงินทดลองราชการของจังหวัดน่านค่ะช่วยประชาชนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวซึ่งเป็นส่วนแรกจ่ายได้เลยขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อที่เทศบาลใกล้บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาก้อนแรกก่อนส่วนการเยียวยาที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชสวนไร่นาหลังจากน้ำลดลงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเป็นเงินก้อนที่2จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและกรณีเงินเยียวยาจากน้ำท่วมขังจะจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษทุกครัวเรือนทางจังหวัดจะส่งให้รัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไป
0: และทางด้านปภ.ครับก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงที่สุดที่ระดับ8เมตร55เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง2เมตร5เซนติเมตรในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่านคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลเวียงกลางตำบลไหลน่านตำบลคึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสายกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนส่วนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งรับน้ำต่อมาจากอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้แม่น้ำน่านล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจแล้วอย่างที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้ครับถูกน้ำท่วมภายในสถานีเป็นวงกว้างแต่ว่ายังสามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายมาจัดรายการสดที่อบจ.น่านพร้อมเชิญรับฟังข่าวสถานการณ์น้ำได้ทาง FM 94.75 MHz และทางช่องทางออนไลน์ของสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านครับออกประกาศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20-21สิงหาคมนี้ขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันและจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยา เทศบาลเมือง

0: น่านบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านทางด้านของโรงพยาบาลน่านครับก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าโรงพยาบาลสนามจะป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโทร0981259470
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะครับประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม4อำเภอของจังหวัดน่านยังคงเสี่ยงฝนตกหนักอยู่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยระบุว่าจะมีฝนตกมากในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมวันนี้มวลน้ำด้านบนของจังหวัดน่านกำลังเคลื่อนตัวลงมาด้านล่างจึงต้องเตรียมพร้อมในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างอำเภอเมืองน่านวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ว่าก็มีแนวโน้มทรงตัวแล้ว
2: เมื่อเช้าก็มีตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลหนึ่งว่าปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวเริ่มลดลงทรงตัวแล้วแต่ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแล้วก็มาถึงระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่ได้รับทราบมาทุกคนช่วงแรกทราบว่าที่น่าจะมีฝนตกประมาณ80ประเมิน80แต่ว่าตกจริงเนี่ย300กว่ามีฝนตกนะครับเพราะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงก็จริงแต่ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องมีความเตรียมความพร้อมต่างๆในการที่จะดำเนินการดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนการแจ้งเตือนประชาชนค่ะอย่างเช่นเซลล์บอดแคสต์ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อมีเวลาเพียงพอในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทางด้านสทนช.ก็ได้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในช่วงวันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม2569ได้แก่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาเนื่องจากได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงนี้ทำให้มีฝนตกหนักสำหรับแนวโน้มในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมจะขยับขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวตอนบนจากการคาดการณ์ปริมาณของฝนของประเทศไทยจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกโดยยังคงต้องเฝ้าติดตามพื้นที่อำเภอท่าวังผาและพื้นที่อำเภอบ่อเกลือที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
0: รัฐบาลก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านครับสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์พร้อมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช้าวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและก็ติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงของหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือว่าเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องพร้อมในการใช้งานโดยเร็วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพและช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่ต้องออกมาทำแผลและสั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้าน
3: ใครนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังสั่งเอาดวงกำลังคนมาช่วยนะครับครับเดี๋ยวพี่เอาที่ไว้พี่ไหวนะเดี๋ยวกำลังคนเดี๋ยวกำลังมายกเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับเดี๋ยวสั่งรถผลิตน้ำมาให้ครับครับผมปลักกองไปไปเลยครับ
4: ขาเกี่ยวอะ
3: ได้ได้เดินเดินทั้งหน้าผมด้วยไม่รู้ลายไหวไหมลุงมีแรงไหมไม่ได้ตอนนี้ขี่อะตอนนี้โอเคไหมโอเคไหม
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ระดมกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการอพยพประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: และตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสถานีวัดน้ำเอ็น1บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย160เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามานอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและก็เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำทางนี้ล่าสุดนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและก็ขนาด8นิ้วจำนวน3เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อจะเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะก็นั่งเรือท้องแบนติดตามสถานการณ์น้ำโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยังแสดงความกังวลถึงประชาชนที่ยังคงสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเองเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านว่าให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกว่า26คนที่จะย้ายออกที่ย้ายออกจากบ้านตามคำแนะนำและก็คำเตือนของปภค่ะ
0: แล้วเราจะไปดูสถานการณ์สดๆในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงทรงตัวตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางจุดน้ำสูงถึง2เมตรครับไปติดตามจากคุณธีรพงษ์โลหะวัชระรายงานสดมาจากตลาดเทศบาลสีคำเทศบาลเมืองน่านคุณธีรพงษ์เชิญครับ
5: สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับขึ้นลงประมาณ 5-6 เซนติเมตรตลอดเขตพื้นที่ในเมืองเลยนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนั้นได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับและบางจุดมีน้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต้องระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจากหลายพื้นที่ครับระดมกำลังเข้าแจกจ่ายอาหารพร้อมทานให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านในชุมชนหัวเวียงใต้ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งจุดนี้ระดับน้ำสูงมากครับโดยน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำน่านนะครับท่วมสูงประมาณ 1.5 ถึง2เมตรครับโดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งอาหารพร้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นครับส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อยู่ใกล้กับน้ำน่านนะครับน้ำเนี่ยสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรบางจุดสูงกว่า1เมตรครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตลอดเส้นทางการช่วยเหลือเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนคอยเรียกนะครับให้รับอาหารตลอดเส้นทางด้วยนะครับอีกจุดที่ต้องไปดูเลยนะครับก็คือที่ถนนมหาวงใกล้วัดกู่คำระดับน้ำจากแม่น้ำน่านนะครับไหลเอ่อท่วมจากเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือขึ้นถนนตั้งแต่ช่วงเช้าครับหลายจุดมีน้ำท่วมสูงแต่ว่า

0: รถยังสามารถสัญจรได้บางส่วนนะครับซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาสำรวจระดับน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะครับเข้าประจำจุดเพื่อรอให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจ้งเหตุต่างๆด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งสถานที่สำคัญก็คือที่วัดภูมินครับโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้น้ำจากแม่น้ำน่านไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณวัดเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมวลน้ำไหลล้อมรอบพระวิหารจตุรมุขครับซึ่งเป็นจุดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอยู่ภายในเบื้องต้นมวลน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวพระวิหารนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการล้อมพระวิหารไว้นะครับอีกจุดที่ต้องพาไปดูจริงๆก็คือที่ชุมชนภูมินท่าลี่ครับซึ่งชุมชนนี้อยู่ใกล้กับวัดภูมินแล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดน่านนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำสำคัญของเทศบาลเมืองน่านครับซึ่งน้ำป่าได้ทลายทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าครับซึ่งชุมชนนี้เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของเขตเมืองน่านซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยแต่จุดนี้จะท่วมนานที่สุดนะครับแล้วก็รับน้ำจากทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้แล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอเวียงสานะครับขณะเดียวกันพาไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับเปิดอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์อพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งที่จุดนี้มีประชาชนมาอยู่อาศัยประมาณ60คนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ดูแลมาเข้าพักร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่เข้ามาอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับและเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่บ้านเลยนะครับซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพได้เป็นอย่างดีครับเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันสักหน่อยครับ
1: ปีที่แล้วมันทุลักทุเลมากอะลูกของอะไรมันก็ไปหมดเก็บไม่ทันเลยอะน้ำมันไวมากเลยมาปีนี้ก็เลยเราก็เลยพอเขาประกาศเตรียมตัวทีนี้ทางเทศบาลก็ติดต่อมาเราก็เลยมาตามรถให้ไปรับเลย
2: คือออกมาเลย
1: ออกมาเลย
2: สบายใจกว่านะแบบนี
1: ้นั่นแหละสบายใจนะลูก
2: มาอยู่นี่น่าจะวันนึงแล้วคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหม
1: ลูกก็โอเคนะลูกดีกว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไหวอ่ะ
2: คร
1: ับ และทีนี้เราก็เตรียมตัวของเราเรียบร้อยแล้วมาอยู่เทศบาลเนี่ยมันสบายใจดีอ่ะลูกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะ
3: ป้าเอามาทีหลังแต่พี่สาวเขาเอารถมาเพราะว่าประสานจากทางเทศบาลแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่มาพอ2โมงมาพี่สาวว่ามาเลยก็เอามานะคะเอามาก็มีคนมาเยอะแล้วเขามากันก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะ
0: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับคือบริเวณ4แยกดอนแยงครับเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะประมาณ 20-30 เซนแล้วก็จะมีราวเหล็กนะครับกั้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาราวเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การขับรถเร็วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ซึ่งเป็นร้านค้าแล้วก็เป็นชุมชนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายบ้านนะครับหลายร้านเนี่ยก็เริ่มมีการทำความสะอาดกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้จากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าที่จุด N1 นะครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยระดับน้ำเมื่อช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 8.32 เมตรนะครับเริ่มต่ำกว่าผนังกั้นน้ำซึ่งสูงประมาณ 8.5 เมตรนะครับแต่ว่าจุดนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่ผนังต่ำกว่าจุดอื่นอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในจุดนั้นได้รวมถึงมีน้ำที่มุดจากท่อขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากน้ำในจุดนั้นที่ทะลักเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นมาตามท่อด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหากปริมาณน้ำในนอกคันเนี่ยนะครับต่ำกว่า 8.2 เมตรแล้วเนี่ยก็จะสามารถสูบออกได้ตลอดเวลาก็จะทำให้อัตราการไหลของน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มวลน้ำก้อนนี้ก็จะไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่อไปนะครับธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าวNBTเชียงใหม่รายงานครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ทีมข่าวนะครับที่รายงานติดตามสถานการณ์ซึ่งนอกจากหน่วยงานต่างๆรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้

0: การดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดมทุกสภากำลังในการสื่อสารให้กับน้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลความเป็นจริงนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกช่องทางหนึ่งครับ
1: นอกจากนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเน้นย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุโดยสั่งเร่ง

ภัยกลางโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในระดับที่ร้ายแรงที่สุดไว้ก่อนพร้อมกับสั่งการ5แนวทางปฏิบัติเร่งด่วนได้แก่การเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกการประสานกรมชลประทานเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อชี้เป้าช่วยเหลือครัวเรือนที่มีผู้

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็น

0: ื่นกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนี่เองครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2นะครับหน้าที่พลเมืองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งรวมทั้งวางแผนลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปผลกระทบชั่วโมงที่แล้วเราเรียนผลกระทบไปแล้วใช่ไหมครับผลกระทบที่เราเรียนไปมีด้านไหนบ้างล่ะดินสัตว์อากาศและมนุษย์ครูบอกแล้วว่าสุดท้ายผลกลับมาหาใคร
1: มน
0: ุ
1: ษย์
0: มนุษย์ใช่ไหมครับเอาล่ะครับเมื่อเรารู้ว่าผลกระทบมีเยอะแล้วเราต้องทำไม
2: ล
0: ดการใช้พลาสติกลงนะครับซึ่งการจะลดนั้นทำได้ง่ายไหม
1: ง่าย
0: ง่ายแต่เราจะทำได้ต่อเนื่องไหมล่ะไม่แน่ใจเพราะบางครั้งสิ่งที่เราทำเนี่ยหนึ่งเป็นความใช่ครับความสะดวกนะความสะดวกความง่ายและสองเป็นความอะไรไปแล้วเก่งมากนะครับเคยชินไปแล้วนะครับ

0: ดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องใช้เวลาไหม
1: ใช
0: ่ดังนั้นเราจึงต้องมาวางแผนกันเอาละก่อนที่เราจะไปดูวิธีการลดไปวางแผนกันเรามาทบทวนกันก่อนด้วยคำถามแล้ววันนี้ในการตอบคำถามนะครูมีลูกบอลแต่วันนี้เป็นลูกบอล
1: กระดาษ
0: นะและลูกบอลของครูเนี่ยมีหลายชั้นนะลูกบอลของครูมีหลายชั้นและในลูกบอลจะมีข้อความปริศนาวันนี้เราจะเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มวิธีการเพิ่มขั้นตอนในการที่จะตอบมากขึ้นนะครับพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ให้ลูกบอลเริ่มต้นที่กลุ่ม1ก่อนพร้อมหรือยังครับเช่นที่เคยครับเรามาดูคำถามและรอฟังเสียงสัญญาณจากกระดิ่งนะครับข้อแรกขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อดินอย่างไรพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากนะครับวันนี้สติดีมากตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม1ถ้าพร้อมแล้ววันนี้ลูกบอลมีการย้อนกลับเปิดก่อนข้อความว่าอย่างไรข้อความว่าอย่างไรลูก
2: ตอบเลย
0: ฮะตอบเลยครับตอบเลยครับคำถามอีกครั้งขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อดินอย่างไรครับ
2: ทำให้จุลินทรีย์ในดินลดลงค่ะ
0: ทำให้จุลินทรีย์ในดิน
2: ลดลง
0: เนื่องจากอะไร
2: มีขยะจำนวนมากค
0: ่
2: ะ
0: มีขยะจำนวนมากขยะใช้เวลาในการย่อยสลายนานไหมครับ
2: นานค่ะ450ปี
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพื่อนทำไมไปสืบค้นเพิ่มเติมในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับเรามาเติมเต็มคำตอบก็อย่างที่เพื่อนตอบเลยว่าขยะพลาสติกนะครับใช้เวลาในการย่อยสลายนานทำไมครับส่งผลให้ดินเนี่ยมีการปนเปื้อนของสารเคมีทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินตอนนี้ลูกบอลครูอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม4นะครับอยู่ที่กลุ่ม4พร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งนะครับหันหน้ามาทางครูครับดีมากหน้ามาเลยหันหน้ามาเลยตอนนี้ยังไม่ต้องทำสิ่งอื่นนะครับเรามาดูคำถามกันเนาะนะครับมาดูคำถามที่2ขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์อย่างไรตอนนี้ลูกบอลครูอยู่กลุ่มไหนครับกลุ่ม5นะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วโอ้วันนี้ลูกบอลกระโดดไกลอยู่ที่กลุ่มไหนกลุ่ม8กลุ่ม8ลองเปิดดูก่อนกลุ่ม8เปิดดูก่อน1แผ่นกลุ่ม8ได้ข้อความว่าส่งต่อไปอีก3คนส่งเลยครับเอาใบนั้นออกเอาใบนั้นออกเปิดแล้วเอาออกส่งต่อไปอีก3คน1 2 3พอแล้วครับคนที่3คนที่3เปิด

0: ือกเพื่อนมีสิทธิ์เลือกเพื่อนจะเลือกใครครับคิดว่าใครจะตอบแทนเราได้บอสขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์อย่างไร
1: 1ครับคือถ้าสัตว์คิดว่าเป็นอาหารเขาจะกินเข้าไปแล้วก็จะไปเป็นปัญหาของระบบย่อยอาหารครับแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับอันดับที่2ก็คืออาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนตอบเลยนะครับถ้าสัตว์นะครับสัตว์เนี่ยเขาอะรู้ไหมว่านี่คือขยะพลาสติก
2: ไม่รู้
0: อันนี้นอกจากสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีสัตว์บกบางชนิดใช่ไหมครับบางทีเรามีการปิวออกจากถังขยะหรือการทิ้งข้างทางแบบนี้นะครับเช่นสัตว์ที่เขาแทะเลียมหญ้าเขารู้ไหมว่านี่คือพลาสติกเขาก็หลงกินเข้าไปทำไมครับเพราะสัตว์เหล่านี้จะคิดว่าเนี่ยเป็นอาหารทำให้เกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหารและเสียชีวิตและที่สำคัญเพื่อนก็บอกว่าถ้าเป็นพลาสติกขนาดเล็กหรือมีการทำไมครับเป็นไมโครพลาสติกเนี่ยก็อาจจะเข้าไปสัตว์กินเข้าไปแล้วอาจจะเกิดการสะสมเนาะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหารได้อีกนะครับอ่ะนี่ก็เป็นขยะที่มีผลกระทบต่อสัตว์และที่สำคัญที่เพื่อนบอกไว้ในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมสัตว์บางชนิดอ่ะเช่นสัตว์น้ำบางชนิดอ่ะเขาเสี่ยงต่อการอะไรการสูญพันธุ์แล้วถ้าเขาทำไมครับมาเสียชีวิตด้วยสาเหตุแบบเนี้ยก็ทำไมครับการสูญพันธุ์ก็จะทำไมครับเพิ่มการสูญพันธุ์มากขึ้นนะครับการสูญพันธุ์ก็จะมากขึ้นเนาะอ่ะข้อที่3ตอนนี้ลูกบอลครูอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นผู้โชคดีมากเห็นไหมอ่ะพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: เตรียมตัวเปิดเตรียมเอาเปิดก่อน
4: ส่งไปให้คนนั่งตรงข้าม
0: ส่งไปให้คนนั่งตรงข้ามส่งให้เพื่อนที่นั่งตรงข้ามเลยครับตอบเลยครับ
5: ทำให้สิ่งมีชีวิตที่ใช้อากาศสุขภาพแย่ลงได้ครับ
0: อ๋อก็คือสิ่งมีชีวิตใช้อากาศในการหายใจมีสุขภาพแย่ลงได้หนึ่งในนั้นคือใคร
5: มนุษย
0: ์อ๋อมนุษย์แล้วจะเกิดมลพิษต่ออากาศได้เนี่ยคือเกิดจากการอะไรด้วยลูก
5: การเผาไหม้ของพลาสติกครับ
0: การเผาไหม้ของพลาสติกอ่ะนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาล่ะนะครับอย่างที่เพื่อนตอบนะครับก็คือการเผาพลาสติกมีการปล่อยสารพิษและก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและที่สำคัญยังส่งผลต่อระบบการหายใจเวลาเราสูดดมควันเข้าไปใช่ไหมครับเนาะมีผลกระทบนอกจากทำให้โลกร้อนแล้วก็มีผลกระทบต่อมนุษย์ด้วยนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายข้อ4ตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ใครครับลูกเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะพร้อมยังโอ้มาดูนะลูกบอลอยู่ที่เพื่อนแล้วรอบนี้รอบที่เท่าไหร่ 2อ่ะมาดูว่าเขาจะโชคดีอีกรอบไหม
4: ส่งต
0: ่
4: อไปอ
0: ี
4: ก5คน
0: ส่งต่อไปอีก5คนสามสี่ห้าอ่ะดีมากนะครับเปิดเลยครับแผ่นสุดท้ายยังได้ข้อความว่าตอบเลยครับตอบเลยครับ
2: ขยะที่ถุงพลาสติกอาจจะไปปนกับหัวโซ่อาหารได้ค่ะ
0: ก็คือขยะพลาสติกอาจจะมีการไปปนในห่วงโซ่อาหารได้อันนี้ก็จะสอดคล้องกับเพื่อนที่ได้ตอบไปในข้อที่2เนาะคล้ายๆกันอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากวันนี้ตอบกี่ข้อแล้ว2ข้อแล้วเก่งมากอ่ะเรามาเติมเต็มกันก็คือทำไมครับสารเคมีจากพลาสติกเนี่ยอาจจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้นั่นเองนะครับเอาละต่อไปนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราได้ทบทวนแล้วเราได้เห็นไหมครับว่าผลกระทบของขยะพลาสติกมีมากกว่าที่เป็นขยะไหมมากกว่าที่จะเป็นขยะทำให้สกปรกไหมมากกว่าเพราะมันส่งผลกระทบต่อทั้งดินสัตว์อากาศและสุดท้ายคือมนุษย์มากกว่าความสกปรกนั่นก็คือสารเคมีใช่ไหมครับสิ่งปนเปื้อนต่างๆนะครับแล้วก็ภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับและที่สำคัญก็ทำตอนนี้นะเราเป็นพลเมืองของโลกใบนี้เราต้องทำไมแล้วครับลดการใช้พลาสติกลงดังนั้นครับวันนี้เราจะมานะครับระบุวิธีการลดการใช้ขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับรวมทั้งทำไมครับออกแบบวางแผนนะครับแผนการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวันของตนเองครอบครัวด้วยเจตคติที่ดีต่อการลดการใช้พลาสติกนะครับและตั้งใจที่จะลดการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างที่ครูบอกในตอนต้นเราทำได้แต่เราจะทำต่อเนื่องไหมใช่ป่ะเพราะเราก่อนหน้านี้เราเคยมีการปฏิบัติตามหลักธรรมอ่ะเราปฏิบัติมาแล้วว่ากว่าเราจะเกิดความเคยชินนานไหมเป็น 2-3 อาทิตย์เลยดังนั้นในเรื่องการลดการใช้ขยะพลาสติกเราก็ต้องวางแผนเพราะต้องใช้เวลาระยะยาวอย่างที่เพื่อนบอกไป 1. ความเคยชิน 2. ความสะดวกสบาย 2. สิ่งนี้อาจจะทำให้เราทำไมครับเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการที่เราจะลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งได้เอาละก่อนจะไปวางแผนเรามาดูวิธีการกันก่อนครูมีภาพอินโฟกราฟิกนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับและครูก็จะขอตัวแทนออกมาอธิบายภาพแรกนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองรับชมกันก่อนศึกษานะครับว่าเขาได้นำเสนอไว้กี่วิธีครูขอตัวแทนอธิบายภาพอินโฟกราฟิกนี้หน่อยครับส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยอธิบายที่กลุ่มได้เลยครับ
6: บอกถึงการลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันค่ะ
0: มีกี่วิธีครับ

0: มี6วิธีค่ะ
1: อ่ะมีอะไรบ้าง
0: ซื้อของโดยไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกค่ะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
1: อ่ะต่อมาครับ
0: เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะ
1: อ่ะต่อมาครับ
0: ลดการใช้หลอดพลาสติกค่ะ
1: อ่ะต่อมาครับ
0: นำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำค่ะ
1: อ่ะสุดท้าย
0: นำขวดน้ำหรือแก้วน้ำไปใช้แทนแก้วพลาสติกค่ะ
1: ก็คือทำไมครับเราก็พกขวดน้ำหรือแก้วน้ำไปใส่เครื่องดื่มแทนที่เขาจะใส่แก้วพลาสติกกับถุงพลาสติกให้เราใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ครูถามหน่อยทั้ง6วิธีนี้นักเรียนสามารถทำวิธีไหนได้ง่ายที่สุดถ้าเป็นตัวของนักเรียนเอง
0: วิธีที่2ค่ะ
1: วิธีที่2ทำได้ยังไงครับ
0: ก็คือให้เรานำถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติกค่ะ
1: ก็คือนำถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติกตัวอย่างเช่น
0: ถ้าเราไปร้านสรรพสินค้าค่ะเราก็นำถุงผ้าไปใส่ของเองค่ะ
1: แล้วบางครูเห็นตอนนี้บางร้านเขาเก็บค่าถุงด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเรานำถุงผ้าไปเองแสดงว่านอกจากเราลดจำนวนขยะลง 1-2 ชิ้นแล้วเราก็ลดอะไรไปด้วย
0: ลดค่าใช้จ่ายค
1: ่
0: ะ
1: ลดค่าใช้จ่ายไปด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากต่อมาภาพที่2ให้เวลาศึกษาสักครู่นะครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เอาละครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเข้าใจภาพอินโฟกราฟิกนี้แล้วอ่ะขอตัวแทนอธิบาย1คนครับ1คนลูกอ่ะตัวแทนจากกลุ่ม7ครับลองอธิบายครับว่าภาพนี้เขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: วิธีการลดใช้พลาสติกค่ะ
0: เขาเสนอไว้กี่วิธีลูก
1: 7วิธีค
0: ่
1: ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: 1ปฏิเสธถุงพลาสติก2พกตะกร้าหรือถุงผ้า3พกปิ่นโตหรือกล่องข้าว4พกแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำ5ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ6คัดแยกขยะก่อนทิ้ง7ใช้ถุงพลาสติกซ้ำค่ะ
0: แล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่นักเรียนเคยลองใช
1: ้คัดแยกขยะก่อนทิ้งค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคัดแยกขยะก่อนทิ้งเวลาไหนครับ
1: เวลาที่พักทานอาหารกลางวันค่ะ
0: อ๋อเวลาที่เราพักทานอาหารกลางวันอ๋อโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนของเราจะมีถังขยะให้แยกใช่ไหมครับอ่ะดีมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครลองอธิบายทั้ง7วิธีนี้ให้ครูฟังหน่อยว่าแต่ละวิธีเราสามารถทำได้อย่างไรขอตัวแทนสัก 1-2 คนช่วยกันอธิบายหน่อยว่า7วิธีนี้เราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างลองยกตัวอย่างว่าเมื่อเวลาที่เราจะนำไปใช้แต่ละวิธีถ้าเราจะนำไปใช้เราจะทำยังไงได้ตัวแทนกลุ่ม4น่ารักมากวิธีแรกปฏิเสธถุงพลาสติกเราจะทำได้ยังไงครับ
2: ถ้าเขาเวลาซื้อของเนี่ยเขาใส่ถุงพลาสติกมาเราแค่ปฏิเสธไปครับ
0: ปฏิเสธว่าถ้าเป็นชิ้น2ชิ้นเราสามารถทำไมครับ
2: นำกลับไปเองได
0: ้นำกลับไปเองได้ก็ไม่ต้องใช้ใช่ป่ะวิธีที่2พกตะกร้าหรือถุงผ้าอันนี้ทำได้เวลาเราไปไหน
2: ไปซื้อของครับ
0: ไปซื้อของเราก็พกไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนอกจากลดขยะแล้ว

0: ก็เพิ่มเงินในอะไรของเราด้วย
1: ในกระเป๋าครับ
0: เพิ่มเงินในกระเป๋าของเราโดยที่ไม่ต้องใช่ไหมครับไปเสียค่าถุงเนาะอ่ะต่อมาวิธีที่สามพกอะไรไปครับ
1: พกปิ่นโตหรือกล่องข้าวไปคร
0: ับ พกปิ่นโตหรือกล่องข้าวอันนี้เราจะใช้ในกรณีไหน
1: ไปซื้อข้าวครับ
0: ไปซื้อข้าวเราก็ทำไมครับไม่ต้องให้แม่ค้า
1: ใส่ถุงครับ
0: ไม่ต้องให้แม่ค้าใส่ถุงแล้วเราใส่อะไรแทน
1: ใส่กล่องข้าวหรือปิ่นโต
0: ใส่กล่องข้าวที่เราพกไปแทนอันนี้หนึ่งเราช่วยลดขยะแล้วเราช่วยใครด้วยช่วยใครครับ
1: ช่วยสิ่งแวดล้อมครับ
0: ช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วช่วยใครอีกล่ะ
1: แม่ค้า
0: ช่วยแม่ค้าลดอะไร
1: ลดงบประมาณ
0: ลดงบประมาณหรือต้นทุนอ่ะนั่งลงได้เมื่อกี้แพ้3ข้อเดี๋ยวขออีกสักคนข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ใครดีใครดีกลุ่ม2ครับลองอธิบายง่ายๆหน่อยครับวิธีง่ายๆวิธีที่4ที่5ที่6ว่าวิธีที่4คืออะไรครับ
2: พกแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำครับ
0: พกแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำ
2: พอร้านค้าอย่างอื่นร้านค้าอื่นมันจะมีแก้วน้ำพลาสติกเยอะครับก็ต้องเอาแก้วน้ำของตัวเองไปขอแม่ค้าครับ
0: เอาแก้วน้ำของตัวเองไปให้แม่ค้าใส่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เราช่วยลดอะไรปริมาณของอะไรลง
2: แก้วน้ำพลาสติกครับ
0: แก้วน้ำพลาสติกที่เป็นขยะพลาสติกลงใช่ป่ะแล้วทีนี้มีกรณีบางร้านถ้าเราพกแก้วไปเองเราจะได้รับอะไรครับ
2: ส่วนลดครับ
0: เราจะได้ลดได้รับส่วนลดใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ก็คือเราก็เพิ่ม
2: เงินในกระเป๋าครับ
0: เพิ่มเงินในกระเป๋าเนาะเราก็จะได้ราคาน้ำที่ถูกลงต่อมาวิธีที่5อะไรครับ
2: ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติครับ
0: เช่น
2: ขนมครับ
0: ขนมห่อด้วยอะไร
2: ใบตองครับ
0: ขนมห่อด้วยใบตองแทนที่จะใช้พลาสติกเนาะต่อมา6
2: คัดแยกขยะก่อนทิ้งครับ
0: อันนี้พบได้ใกล้ตัวเราคือที่ไหนเลย
2: แถวโรงเรียนกับที่อื่นครับแบบ
0: โรงเรียนกับที่อื่นที่เขามีให้ลดใช่ไหมให้แยกขออภัยครับสุดท้าย
2: ใช้พลาถุงพลาสติกซ้ำครับ
0: ตัวอย่างเช่น
2: ที่เราซื้อของแม่ค้าเขาจะแถมถุงพลาสติกมาด้วยครับแต่เราต้องปฏิเสธเขาครับ
0: ปฏิเสธจะเป็นข้อแรกถ้าเราไม่ปฏิเสธเราลืมปฏิเสธสมมุติเราลืมปฏิเสธแล้วเราได้มาปุ๊บเราเอามาทำไมต่อได้
2: ใช้งานได
0: ้ใช้ซ้ำได้อาจจะใส่ของอย่างอื่นได้นะครับหรือครั้งต่อไปเราก็นำถุงนี้กลับไปได้ไหม
2: ได้
0: ครั้งต่อไปแล้วก็นำถุงนี้กลับไปใส่ของได้อ่ะปรบมือครับดีมากนะครับเยี่ยมเลยนะครับนี่ก็เป็น7วิธีเอาละทีนี้ถ้าเรานำมารวมกันเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่วิธี8วิธีด้วยกันนะครับ1พกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก2ใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำส่วนตัวแทนขวดหรือแก้วพลาสติก3หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติก4เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ5นำถุงพลาสติกมาใช้3 6ปฏิเสธถุงพลาสติก7นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารและ8ครับสิ่งที่สำคัญเลยคือต้องทำไม
3: ให้ลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว
0: ก็คือชวนคนในบ้านให้ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวนี่คือ8วิธีเอาล่ะ8วิธีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น8กลุ่มจากนั้นให้ช่วยกันคิด

อีทว่าแต่ละอันเนี่ยแต่ละวิธีเนี่ยเป็นอย่างไรให้นายอธิบายว่าเป็นอย่างไร2อธิบายเสร็จให้เขียนลงในใบงานที่12เรื่องวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งพร้อมกับยกตัวอย่างและพูดให้เพื่อนฟังแล้วให้เพื่อนประเมินว่านักเรียนเนี่ยอธิบายได้ถูกต้องไหมในแต่ละวิธีถ้าอธิบายได้ถูกต้องชัดเจนว่าต้องปฏิบัติอย่างไรและยกตัวอย่างได้ถูกต้องเอารับไปเลยกลุ่มละ3คะแนนของวิธีนั้นถ้าอธิบายได้แต่ไม่ชัดเจนยกตัวอย่างได้แต่ยังไม่ชัดเจนได้2แต่ถ้าไม่สามารถอธิบายได้และยกตัวอย่างได้รับไป1นะครับดังนั้นวันนี้แต่ละกลุ่มจะได้รับ3ไหนกลุ่มไหนได้รับวิธีการที่1ครับกลุ่ม1วิธีการที่2กลุ่ม2วิธีการที่3กลุ่ม3วิธีการที่4กลุ่ม4วิธีการที่5กลุ่ม5วิธีการที่6กลุ่ม6วิธีการที่7กลุ่ม7วิธีการที่8กลุ่ม8อ่ะแต่ละกลุ่มครับลงมือปฏิบัติเลยครับอธิบายวิธีการของตนเองพร้อมยกตัวอย่างครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนเสร็จหรือยังนะครับเราลองมาฟังเพื่อนแล้วร่วมกันให้คะแนนนะครับว่าเพื่อนจะได้ครบ3คะแนนไหมนะครับเอาละครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็นำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังว่าวิธีการของนักเรียนคืออะไรอ่ะเรามาฟังเพื่อนกลุ่มแรกกันก่อนนะครับลุกขึ้นเลยครับลูก
1: วิธีการพกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกค่ะ
0: อธิบายให้ครูฟังหน่อยครับใครอธิบาย
2: จากที่ใช้ถุงพลาสติกในการใส่ของต่างๆนะครับเปลี่ยนเป็นใช้ถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อนและขยะประเภทถุงพลาสติกครับนอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยครับ
0: ต่อมาครับตัวอย่าง
3: ตัวอย่างคือผมไปซื้ออาหารที่ร้านสะดวกซื้อแล้วผมซื้อเยอะพนักงานกำลังจะใส่ถุงพลาสติกให้ผมจึงบอกพนักงานไปว่าผมพกถุงมาเองไม่ต้องใส่ถุงให้ผมครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนนะครับของเพื่อนครบไหมครบ3ประเด็นไหมหัวข้อชัดเจนไหมชัดเจนอธิบายได้ครอบคลุมไหมครับครอบคลุมแล้วก็ยกตัวอย่างได้ชัดเจนไหมครับรับไปกี่คะแนน3คะแนนนั่งลงได้ต่อมากลุ่มที่2ครับนักเรียนครับเวลาที่เพื่อนนำเสนอนะครับนักเรียนนะครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะไม่คุยไม่เล่นนะครับตอนนี้วางปากกาลงก่อนนะครับตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนออ่ะเริ่มเลยครับ
4: ผมได้ข้อ2ครับวิธีการใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำส่วนแก้วส่วนตัวแทนขวดและแก้วพลาสติก
5: อธิบายนะครับการที่งดใช้ขวดน้ำพลาสติกแล้วใช้แก้วน้ำของตัวเองที่ไม่ใช่พลาสติกครับ
6: ตัวอย่างครับใช้ขวดน้ำส่วนตัวแทนการซื้อน้ำขวดจากร้านค้าครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้เป็นไงอธิบายได้ชัดเจนไหมยกตัวอย่างได้ชัดเจนไหมรับไปกี่คะแนน3คะแนนกลุ่มต่อไปวิธีที่3ครับ
7: วิธีการนะคะหลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกค่ะอธิบายเปลี่ยนการใช้หลอดเช่นใช้หลอดสแตนเลสหรือหลอดไม้ไผ่แทนค่ะ
8: ตัวอย่างนะครับเมื่อเราไปซื้อเครื่องดื่มจากร้านต่างๆให้เราใช้หลอดสแตนเลสหรือหลอดไม้ไผ่แทนการใช้หลอดพลาสติกครับหรือบางร้านอาจจะมีข้อเสนอดีๆเช่นการดื่มจากแก้วโดยตรงครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับวิธีการชัดเจนไหมครับกลุ่มนี้ชัดเจนไหมลูกชัดเจนเนาะก็คือทำไมครับไม่จำเป็นต้องใช้หลอดเสมอไปแล้วบางเครื่องดื่มบางชนิดเราก็สามารถดื่มจากแก้วได้จากขวดได้เพราะแต่ว่าถ้าเราดื่มจากแก้วจากขวดเราก็ทำไมครับแค่เราคนเดียวหรือเราอาจจะซื้อหลอดสแตนเลสมาไว้และใช้ได้หลายครั้งไหมหลายครั้งนะครับต่อไปครับกลุ่มที่4ครับเริ่มเลยครับ
9: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติครับ
0: อธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไร
10: คำอธิบายนะครับบางครั้งการลดใช้พลาสติกก็หมายถึงการเลือกซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำจากพลาสติกหรือใช้พลาสติกน้อยลงเช่นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษหรือใบตองครับ
0: ตัวอย่างเช่นอะไรใช้ใบตองที่เราเห็นได้ใกล้ตัวคือ
10: ห่ออาหารหรือว่าขนมไทยครับ
0: ห่ออาหารหรือขนมไทยเก่งมากยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังให้ชัดเจนอีกทีตัวอย่างครับ
11: เลือกซื้อร้านที่ใช้ใบตองมาห่ออาหารค่ะ
0: เลือกชื่อร้านที่ใช้ใบตองมาห่ออาหาร
11: ค่ะ
0: นะครับแทนการใช้อะไร
11: แทนการใช้ถุงพลาสติกค่ะ
0: แทนการใช้ถุงพลาสติกนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้ชัดเจนไหมอธิบายชัดเจนป่ะยกตัวอย่างชัดเจนไหมรับไปกี่คะแนน3คะแนนต่อมาครับ
12: ข้อที่5นะคะวิธีการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำอธิบายเป็นการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์และลดปริมาณขยะพลาสติกค่ะ
0: ยกตัวอย่างสิครับ
13: ตัวอย่างนะคะสามารถใช้ถุงพลาสติกเก่ามาเก็บของในบ้านได้ค่ะเช่นเก็บรองเท้าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ค่ะหรืออุปกรณ์ต่าง
0: ๆเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้รับไปกี่คะแนน3คะแนนเช่นกันต่อไปกลุ่มนี้ครับ
14: นะคะคือปฏิเสธถุงพลาสติกค่ะ
0: ปฏิเสธถุงพลาสติกปฏิเสธยังไงอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยลูก
11: ไม่รับถุงพลาสติกจากร้านถุงพลาสติกไม่รับถุงพลาสติกจากร้านค้าใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนเพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่น
15: ปฏิเสธถุงพลาสติกจากร้านค้าเมื่อไปซื้อของค่ะแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มนี้เมื่อกี้ลืมให้คะแนนกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่3เพราะอะไรครับอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างชัดเจนกลุ่มต่อมากลุ่มที่7ครับ
16: วิธีการนะคะคือนำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารค่ะ
0: นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารอธิบายสิ
10: การนำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปซื้ออาหารเป็นการลดปริมาณถุงพลาสติกค่ะ
11: ตัวอย่างนะคะเมื่อไปซื้อข้าวหรืออาหารให้นำกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปใส่แทนกล่องโฟมหรือว่าพลาสติกค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้นะครับอธิบายชัดเจนไหม
17: ชัดเจนคร
0: ับ ยกตัวอย่างชัดเจนไหมรับไป3คะแนนสุดท้ายกลุ่มที่8
18: วิธีการนะคะชวนคนในบ้านให้ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวค่ะตัวอธิบายนะคะการลดการใช้พลาสติกไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ควรรณรงค์ให้ในครอบครัวชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบค่ะและจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลาสติกในวงกว้างค่ะ
0: ตัวอย่างครับลูก
19: ตัวอย่างค่ะเป็นตัวแทนให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับพลาสติกค่ะและให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มนี้อธิบายชัดเจนไหม
20: ช
0: ั
20: ดเจน
0: ยกตัวอย่างชัดเจนไหม
20: ชัดเจน
0: รับไปกี่คะแนน
20: 3
0: คะแนนเก่งมากนะครับเอาล่ะทีนี้เราเรียนรู้ไปทั้งหมดกี่วิธีลูก
17: 8วิธีครับ
0: กี่วิธีละ
17: 8
0: วิธีเราเลือกใช้ได้ถูกอย่างที่เหมาะกับตัวเราดังนั้นนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่13นะครับเรื่องวางแผนการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับก็คือให้นักเรียนเลือกนะครับวิธีการนะครับจาก8วิธีการเลือกมา1วิธีการนะครับให้นักเรียนเลือกมาเลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีแผ่นที่อยู่ด้านหลังก็คือจะเป็นการบันทึกนะครับในแต่ละวันเหมือนที่เราเคยทำตอนไหนครับตอนที่เราปฏิบัติโดยใช้หลักธรรมใช่ไหมลูกพัฒนาตนเองโดยใช้หลักธรรมตอนนี้นะครับเราจะมาลดวิธีการใช้พลาสติกโดยเลือกวิธีการที่ตนเองนะครับคิดว่าเราทำได้ง่ายหรือใช่ไหมครับเราทำได้สะดวกนะ จากนั้นนะครับเมื่อเลือกได้แล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับให้นักเรียนบันทึกครับว่าวันนี้พลาสติกที่รถใช้คืออะไรเช่นวันนี้รถใช้หลอดแต่ปัญหาหรืออุปสรรคคืออะไรมีไหมมีไหมรถใช้หลอดแต่ทำไมครับยังลืมหรือทำไมครับแม่ค้าใส่หลอดมาให้เลยทันทีแนวทางการแก้ไขปัญหา

0: นะครับครั้งต่อไปก่อนที่พอสั่งปุ๊บสั่งน้ำปุ๊บก็ต้องบอกแม่ค้าเลยว่า
1: ไม
0: ่รับหลอดนะครับเป็นต้นแบบนี้อ่ะเข้าใจยังนักเรียนครับเลือกวิธีเสร็จยังขอฟังตัวแทนสัก3คนครับว่านักเรียนเลือกวิธีใดได้เลือกมา1วิธีกลุ่ม2ครับนักเรียนเลือกมากี่วิธีเลือกมากี่วิธี
2: ใช้3วิธีครับ
0: มีอะไรบ้างลูก
2: ใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำส่วนตัวแทนขวดและแก้วพลาสติกครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
2: หลีกเลี่ยงการใช้หลอดพลาสติกครับ
0: สุดท้ายคืออะไรครับ
2: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติครับ
0: เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลูกอ่านใหม่อีกรอบครับ
2: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติครับ
0: เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากสักหนึ่งคนเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับ
3: วิธีที่1ที่ผมเลือกนะครับปฏิเสธถุงพลาสติกครับวิธีที่2นะครับนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเอาละครับตอนนี้เราได้ฟังวิธีการจากเพื่อนไปแล้วกี่คน2คนแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างนะครับให้สำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางในการเลือกนะครับบันทึกครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่าให้บันทึกว่าแต่ละวันนะครับเราพลาสติกที่เราลดใช้เนี่ยคืออะไรปัญหาหรืออุปสรรคมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเรามีแนวทางการแก้ไขอย่างไรนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะเลือกวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งที่เหมาะสมกับตนเองได้แล้วเรียบร้อยนะครับและก็นำไปปฏิบัติ1สัปดาห์จากนั้นเราจะมารายงานผลการปฏิบัติกันว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอไหมนะครับแล้วเราได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไหมถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคนะครับนะอันนี้จะเป็นการที่เราจะได้ไปฝึกในการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องรู้จักอาเซียนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่14เรื่องฉันรู้จักอาเซียนนะครับครั้งหน้าเราจะมีการเล่นเกมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเข้าใจในเรื่องของการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งแล้วและก็ได้วิธีการที่จะนำไปปฏิบัติแล้ว1สัปดาห์นี้นะครับให้เรียนตั้งใจปฏิบัติและคิดเสมอว่าทำไมครับนอกจากเราจะลดพลาสติกแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือลดโลกร้อนลดอะไรด้วยลดการสูญพันธุ์ของสัตว์ช่วยแม่ค้าลดต้นทุนเราได้เพิ่มเงินในกระเป๋าสุดท้ายแล้วทำไมครับเป็นผีต่อตัวเราเองนะครับเก่งมากก็คือสุดท้ายแล้วครูบอกนะไงว่าผลกระทบต่างๆสุดท้ายแล้วก็กระทบต่อตัวของ
1: เรา
0: ตัวของมนุษย์เองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผลกระทบต่อตัวเราเห็นแล้วเราต้องรีบลดรีบเปลี่ยนแปลงรีบแก้ไขอย่างที่เขาบอกครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับคำว่าโลกจะสวยด้วยมือเราเพราะฉะนั้นเองนะครับเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับตั้งใจทำนะครับอาจจะยากบ้างอาจจะไม่สะดวกบ้างแต่ทำไปเดี๋ยวก็ชิน

นะครับการทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้วเกิดความเคยชินนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเรานะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงต่อไปครับ

บกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่าคิดถึงน้องๆมากเลยน้องๆคิดถึงพี่ลิซ่าหรือเปล่าอุ๊ยคิดถึงกันทุกคนเลยพี่ลิซ่าดีใจนะคะวันนี้พี่ลิซ่ามีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้น้องๆรู้จักด้วยนี่เลยเต่าซูคาต้าเต่า turtle t u r t l e turtle เต่าน้องชื่อสโลน่ารักไหมน้องๆรู้หรือเปล่าว่าเวลาเต่าตกใจเขาจะหลบไปซ่อนที่ไหนถูกต้องเขาจะหลบเข้าไปซ่อนในกระดองเต่าของเขานะคะ turtle shell t u r

0: ก็เราไปจับไปลูบให้คำเบาๆแบบนี้เลย เดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องโฟลไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพนะจ้ะตามพี่ลิซ่ากันไปเลยและที่นี่ก็คือโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาใช่แล้วในมหาวิทยาลัยของเรามีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะคะ Animal Hospital A N I M A L H O S P I T A L Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์แล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าคุณหมอที่รักษาสัตว์เขาเรียกกันว่าอะไรถูกต้องเรียกว่าสัตวแพทย์นะคะ veterinarian v e t e r i n a r i a n veterinarian สัตวแพทย์เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าที่นี่รักษาได้ทั้งสัตว์ปกติทั่วไปนะคะเช่นน้องหมาแล้วก็น้องแมวและยังมีคลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษด้วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ exotic pet e x o t i c p e t exotic pet สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอุ๊ยพี่เขาเรียกเราพอดีเลยตามพี่ลิซ่ากันไปเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาทำอะไรคะ
0: วันนี้พาน้องสโลงมาตรวจสุขภาพค่ะ
1: โอเคปกติเลี้ยงน้องด้วยอะไรบ้างเอ่ย
0: มีหญ้าผักแล้วก็อาหารเม็ดค่ะ
1: โอเคโดยสุขภาพเบื้องต้นเนาะเราก็จะดูจมูกดูตาน้องเขานะคะคนเราเลี้ยงด้วยใช้ความร้อนค่อนข้างเยอะมากเกินไปเนื่องจากเขาเป็นพวกกลุ่มของสัตว์ทะเลทรายมันอาจจะมีความร้อนมากบางตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้องเขาเองมีคราบน้ำลายออกมาค่อนข้างเยอะเลยน่ารักจังสักกิโล5กิโลน้ำหนักโดยรวมค่อนข้างดีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราดูเบื้องต้นได้เท่านี้แต่ภายในร่างกายอ่ะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเดี๋ยวหมออ่ะขอส่งน้องเขาไปเอ็กซเรย์นิดนึงเพื่อที่จะดูว่ามีนิ่วอยู่ในตัวทางเดินปัสสาวะเขาหรือเปล่าหรือเขามีการกินหินหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปหรือเปล่า
0: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเอ็กซเรย์แล้วนะคะน้องๆนี่เลยเครื่องเอ็กซเรย์X-ray X-ray X-ray เดี๋ยวลิซ่าขอฝากน้องสโลไว้กับคุณหมอนะคะ
1: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูผลของฟิล์ม X-ray กันที่ห้องนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าไปรอข้างนอกนะผลเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผลโดยรวมนะคะค่อนข้างดีแต่ว่าน้องไปแอบกินทรายแล้วก็มีหินปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะตัวพวกทรายพวกนี้ส่วนมากปนมากับหญ้าที่เขากินเข้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอลักษณะของลำไส้ที่มันเหมือนการอุดตันใดๆโดยรวมนะวันนี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็แช่น้ำเป็นประจำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการถ่ายพยาธิของน้องนะคะเนื่องจากเขาตัวค่อนข้างใหญ่เนาะเราไม่มีความสามารถในการที่เราจะใช้แรงในการที่จะบังคับเขากินเดี๋ยวหมอให้เป็นยาถ่ายพยาธิแบบเม็ดไปแล้วก็น้องสามารถเอาไปยัดใส่ในกลุ่มของกล้วยนะคะอันเล็กๆแล้วก็ให้เขากินเขาก็กินเข้าไปแล้วก็จะได้ถ่ายพยาธิร่างกายเขาจะได้สุขภาพดีค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆเดี๋ยวเราได้ยากลับบ้านด้วยนะคะยา drug D R U G drug ยา
1: ส่วนเด็กๆคนไหนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงเต่าสุขตานะคะ เราคงจะต้องมีการศึกษาเขาก่อนนะคะเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องการแสงแดดวันละประมาณ 8-10 ชั่วโมงต่อวันนะคะการที่เราเลี้ยงเขาโดยที่เขาไม่ได้โดนแสงแดดหรือเราไม่ได้ส่องไฟให้เขาประมาณ 8-10 ชั่วโมงต่อวันมันจะมีผลในการเจริญเติบโตของเขาทำให้เขาอัตราการเจริญเติบโตช้าลงมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเป็นเยอะๆเขาอาจจะเสียชีวิตได
0: ้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะน้องๆไปกันเลย
2: turtle t u r t l e turtle เต่า turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่า animal hospital a n i m a lHospital Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์ Veterinarian Veterinarian Veterinarian สัตวแพทย์ Exotic Pet Exotic PET exotic

0: สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ X-ray X-R-A-Y X-ray X-R-A-Y drug D-R-U-G drug ยาย
1: ังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้เครื่องศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun เครื่องศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงของจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องมีการเขียนระบุการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยทางเพศของวัยรุ่นค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์แล้วยังจำกันได้ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์นักเรียนคิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกที่เกิดขึ้นเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ทุกกลุ่มเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะกับคำถามชวนคิดข้อนี้นักเรียนคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับวัยรุ่นนอกเหนือจากเรื่องของจิตใจและอารมณ์แล้วสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขออนุญาตนักเรียนต้นทางนะคะเมื่อทุกคนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้นะคะนักเรียนต้นทางคะคุณครูขออนุญาตสุ่มเลขที่คุณครูชอบในวันนี้ได้ไหมคะนั่นก็คือเลข15ค่ะใครเอ่ยกับคำถามชวนคิดข้อนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนเลขที่15ตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ด้านร่างกายและสังคมค่ะ
0: ด้านร่างกายและสังคมค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ด้านฮอร์โมนค่ะ
0: ฮอร์โมนค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนใช่ไหมคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
3: กลิ่นตัวครับ
0: เรื่องของกลิ่นตัวการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนกลิ่นตัวเพื่อนอยากจะเสริมเชิญค่ะ
4: ด้านสิ่งแวดล้อมครับ
0: ด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพื่อนพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนอกจากอารมณ์จิตใจแล้วนะคะเมื่อการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนนะคะค่ะนักเรียนคะกับคำถามชวนคิดข้อนี้นะคะเราจะลองไปดูกันสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนร่วมกันตอบคำถามนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจนะคะก็ยังมีเรื่องของอารมณ์สังคมและเรื่องของพัฒนาการทางเพศนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะเราควรที่จะยอมรับเพื่อให้เราเป็นไงคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือสามารถที่จะมีชีวิตหรือมีสุขภาพที่ดีนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะมาเข้าสู่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างค่ะพัฒนาการทางเพศของเพศชายและเพศหญิงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะวัยของเรานั่นก็คือวัยอะไรเอ่ยวัยรุ่นใช่ไหมคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็มีเรื่องของพัฒนาการทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มค่ะและให้เวลาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะใครสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือได้เลยค่ะคุณครูขอสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเพศชายมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป ฟังคำถามให้ดีนะคะครูระบุเพศว่าเป็นเพศอะไรเอ่ย
4: ชาย
0: เพศชายค่ะเชิญค่ะ
4: จะมีเสียงที่ห้าวขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงเรื่องของเสียงที่ห้าวขึ้นมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเรื่องของเพศชายเชิญค่ะ
3: มีฝันเปียกครับ
0: มีฝันเปียกค่ะขอบคุณค่ะกลุ่ม2เสริมไหมคะเสริมเชิญค่ะ
5: มีอวัยวะที่ใหญ่ขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเรื่องของอวัยวะเพศที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเพศชายไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: จะเริ่มมีสิวค่ะ
0: มีสิวค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะ
2: ความต้องการของทางเพศค่ะ
0: เรื่องของฮอร์โมนนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการทางเพศยกตัวอย่างเช่นการมองเพศตรงข้ามนะคะหรือความให้ขอโทษค่ะหรือเรื่องของการให้ความสนใจกับเพศตรงข้ามนะคะนั่นคือเรื่องของพัฒนาการทางเพศของเพศชายต่อไปค่ะเรายังอยู่เรื่องของคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมคือสอบถามค่ะว่าพัฒนาการทางเพศของเพศหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปครูขออนุญาตตัวแทนกลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะ
4: มีประจำเดือนครับ
0: มีประจำเดือนขอบคุณค่ะกลุ่ม5มีไหมคะเชิญค่ะ
3: มีสิวครับ
0: มีสิวค่ะกลุ่ม2เชิญค่ะ
5: มีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศค่ะ
0: มีขนขึ้นตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นขนรักแร้หรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์มีกลุ่ม3เสริมเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีกลุ่ม4เชิญค่ะ
1: จะมีเสียงที่แหลมค่ะ
0: มีเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญตัวแทนกลุ่ม6ค่ะ
2: มีหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเรื่องของหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นและเสริมเพิ่มเติมเรื่องของ
7: มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ส่วนสูงและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะกลุ่ม5อยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
3: มีเอวข้อที่เล็กลงครับ
0: ขอบคุณค่ะเรื่องของเอวข้อหรือสะโพกผายนะคะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางเพศของเพศชายและเพศหญิงนะคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะแล้วตอบคำถามครูสิคะว่านักเรียนพอจะทราบไหมว่าต่อมที่ควบคุมเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีต่อมอะไรบ้างนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่นักเรียนได้กล่าวไปว่าไม่จะว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือพัฒนาการด้านร่างกายใช่ไหมคะนักคิดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของต่อมควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามนี้ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: มีต่อมใต้สมองต่อมไพเนียลแล้วก็ต่อมไทรอยด์ครับ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ต่อมไทมัสครับแล้วก็ต่อมเพศครับ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมเอ่ยมีอะไรอีกไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าต่อมควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีต่อมอะไรบ้างมีเพื่อนอยากเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
8: ต่อมหมวกไตค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกไหมคะว่ามีอะไรเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
9: ต่อมรูปหมาดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของความคิดเห็นของนักเรียนนะคะทีนี้เราจะไปดูกันค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่าต่อมที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของ ช่วยคุณครูอ่านออกเสียงหน่อยได้ไหมคะถ้าคุณครูให้สัญญานับ1 2 3แล้วให้นักเรียนอ่านเลยนะคะโอเคไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันนะคะว่าต่อมที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศมีต่อมอะไรบ้าง1 2อ่านค่ะ
8: ต่อมใต้สมองต่อมไหล่เนียงต่อมไหล่ลอย
0: ค่ะและต่อไปก็คือเรื่องของ
8: ต่อมไหล่มัส
0: และ
8: ต่อมหัวไต
0: ค่ะและที่สำคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องของต่อมอะไรเอ่ย
8: ต่อมเพศ
0: ซึ่งจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นต่อมเพศชายและต่อมเพศหญิงนะคะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คือฮอร์โมนนะคะแอนโดเจนเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมต่อมเพศไม่ว่าจะเป็นควบคุมเรื่องของเพศชายและเพศหญิงนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนค่ะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมว่าในเรื่องของต่อมเพศแต่ละต่อมที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีต่อมอะไรบ้างแล้วเราจะลองมาดูสิคะว่าในใบความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศค่ะว่าแต่ละต่อมนั้นทำหน้าที่อะไรและฮอร์โมนแต่ละชนิดควบคุมอะไรในร่างกายของเราบ้างเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณครูจะให้เวลานะคะนักเรียนค่ะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้1นาทีค่ะนักเรียนดูใบความรู้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามจากใบความรู้นะคะว่าเรื่องของแต่ละต่อมนั้นทำหน้าที่อะไรนะคะ

ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อนักเรียนได้ศึกษาใบความรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมค่ะเรื่องของใบงานค่ะเรื่องการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นค่ะนักเรียนคะจากใบความรู้ที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะมีใบงานค่ะเมื่อนักเรียนศึกษาหาความรู้จากใบความรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนค่ะสรุปค่ะการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นค่ะซึ่งใบงานของครูในวันนี้ค่ะเราจะแยกเป็นของเพศหญิงและเพศชายค่ะเดี๋ยวคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับใบงานชิ้นนี้นะคะคุณครูสามารถปรับรูปแบบตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยค่ะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูจะให้ใบงานโดยแยกเป็นชายหญิงนะคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มนะคะมีสมาชิกมีทั้งเพศชายและเพศหญิงแล้วนะคะเราจะมาทำใบงานนี้กันนะคะเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวครูแจกใบงานแล้วให้นักเรียนลงมือทำใบงานกันได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะสำหรับการทำกิจกรรมใบงานในวันนี้ค่ะใบงานเรื่องการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวแทนนักเรียนค่ะทุกๆกลุ่มค่ะตัวแทนละ1คนค่ะที่จะมานำเสนอใบงานในวันนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนคนแรกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: การดูแลเมื่อมีประจำเดือน 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 2. ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะสมหรืออย่าหักโหมเกินไป 3. ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ 2-3 ชั่วโมงหรือเมื่อผ้าอนามัยเต็มการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิว 1. ดูแลสุขอนามัยของตนเองให้ถูกต้องโดยการอาบน้ำให้สะอาดและสวมเสื้อผ้าที่ซักแห้งแล้ว 2. ล้างหน้าให้สะอาดเพื่อป้องกันการเกิดสิวเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษารอบด้านควรแก้ปัญหาอย่างไร 1. ปรึกษาครูผู้ปกครองหรือเพื่อน 2. แสวงหาข้อมูลแหล่งความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องสำหรับอื่นๆถ้ามีโรคประจำตัวให้พกยาติดตัวตลอดเวลาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นในเรื่องของเพศหญิงค่ะต่อไปค่ะเราจะเป็นตัวแทนของนักเรียนคนที่2ค่ะใครเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: การดูแลเมื่อมีประจำเดือนพกผ้าอนามัยติดกระเป๋าอยู่ตลอดและนับวันที่ประจำเดือนจะมาค่ะการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิวใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ผลิตภัณฑ์ลดสิวดูแลผิวหน้าพักหน้าจากการใช้เครื่องสำอางค่ะเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษารอบด้านควรแก้ปัญหาอย่างไรปรึกษาครูสุขศึกษาหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางค่ะอื่นๆควรศึกษาให้ดีเกี่ยวกับด้านพัฒนาการของวัยรุ่นแล้วก็หากิจกรรมนันทนาการค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนคนที่2นะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะกับการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นในเรื่องของเพศหญิงสำหรับตัวแทนนักเรียนคนต่อไปค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: การดูแลเมื่อมีประจำเดือนควรเปลี่ยนผ้าอนามัยวันละ 2-3 ผืนล้างอวัยวะทุกครั้งหลังจากทำธุระเสร็จอาบน้ำให้สะอาดค่ะการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิวการเกิดสิวเกิดจากหน้ามันและหน้าไม่สะอาดเกิดจากความเครียดวิธีดูแลล้างหน้าให้สะอาดค่ะการเกิดกลิ่นตัวเกิดจากมีเหงื่อที่ทำให้กลิ่นตัวแรงวิธีดูแลอาบน้ำให้สะอาดค่ะเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษารอบด้านควรแก้ปัญหาอย่างไร 1. ศึกษาหาความรู้เรื่องเพศ 2. รู้การปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสม 4. ดูแลสุขอนามัยของตนเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเมื่อเรามีประจำเดือนหรือมีกลิ่นตัวมีสิวหรือมีความต้องการทางเพศเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัว

0: ตัวกับการเปลี่ยนแปลงค่ะเรียนรู้ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแต่เราจะต้องรู้จักดูแลและป้องกันตนเองอย่างไรเพื่อไม่ให้นะคะตนเองเกิดการเจ็บป่วยหรือมีสุขอนามัยที่ดีค่ะต่อไปค่ะเราจะไปดูค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นในเรื่องของวัยรุ่นเพศชายค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: การมีความรู้สึกทางเพศหากกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายและไม่สนใจกับเรื่องทางเพศหรือหากกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินครับการเกิดฝันเปียกล้างทำความสะอาดไม่ให้สกปรกหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและปรับตัวครับการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิวหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆไม่เกิดกลิ่นและดูแลรักษาความสะอาดพร้อมเช็คอวัยวะตัวเองบ่อยๆครับอื่นๆทานอาหารที่มีประโยชน์ตลอดเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงและออกกำลังกายตลอดครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นเพศชายค่ะเราจะไปกันต่อค่ะสำหรับตัวแทนนักเรียนคนต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของเพศชายพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
2: ครับการมีความรู้สึกทางเพศนะครับ 1. รู้จักปฏิบัติตัวเหมาะสมต่อตนเองและเพศตรงข้ามครับ 2. หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและอารมณ์ทางเพศครับการเกิดการฝันเปียกนะครับ 1. หากิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจอารมณ์และอารมณ์ทางเพศครับ 2. เมื่อเกิดฝันเปียกให้ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศให้ถูกต้องครับการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิวนะครับ 1. ดูแลสุขอนามัยของตนเองให้ถูกต้อง 2. ล้างหน้าให้สะอาดเพื่อป้องกันสิว 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงครับอื่นๆนะครับเมื่อมีขนขึ้นตามตัวเช่นขนที่รักแร้นะครับก็ต้องรักสุขอนามัยของตนเองครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะสำหรับวิธีการดูแลสุขอนามัยของเพศชายค่ะสำหรับตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: การมีความรู้สึกทางเพศ 1. รู้จักการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมต่อตนเองและเพศตรงข้าม 2. หากิจกรรมทำเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจและอารมณ์ทางเพศครับการเกิดฝันเปียก 1. หากิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทางเพศ 2. การฝันเปียกเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเกิดฝันเปียกให้ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศและซักเสื้อผ้าให้เรียบร้อยครับการเกิดกลิ่นตัวและการเกิดสิว 1. ดูแลรักษาอนามัยของตนเองให้ถูกต้องโดยการปฏิบัติดังนี้อาบน้ำให้สะอาดและสวมเสื้อผ้าที่ซักแห้งแล้วครับ 2. ล้างหน้าให้สะอาดเพื่อป้องกันการเกิดสิวครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทุกๆคนนะคะในวันนี้ค่ะเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีความรู้สึกทางเพศนะคะการมีประจำเดือนการมีกลิ่นตัวหรือการมีสิวนะคะมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและพัฒนาการทางเพศค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับและพยายามปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติกันค่ะเราจะเห็นว่านักเรียนแต่ละคนนะคะก็จะมีวิธีการดูแลสุขอนามัยของตนเองกับสถานการณ์ที่เหมือนกันแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้และพยายามที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกับช่วงของกิจกรรมนี้เลยค่ะกับกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้เราจะมาดูกันค่ะว่ากิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ของเราจะมีอะไรบ้างเอ่ยในวันนี้ค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางคะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางในวันนี้ค่ะกิจกรรมของเราจะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะโดยที่คุณครูจะมีอะไรให้นักเรียนต้นทางเอ่ยนั่นก็คือบัตรคำค่ะจะเป็นบัตรคำเกี่ยวกับการตอบคำถามค่ะโดยคุณครูจะมีคำถามให้นักเรียนและคำตอบจะอยู่ในบัตรคำนี้ค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะเห็นคำถามของคุณครูแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะต้องรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วชูคำตอบนะคะโดยใช้บัตรคำนี้ขึ้นมาค่ะข้อคำถามนะคะจะได้คะแนนกันคนละ1คะแนนค่ะสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกิจกรรมนี้กันเลยนะคะคุณครูขออนุญาตแจกบัตรคำให้นักเรียนต้นทางก่อนนะคะเรียนได้บัตรคำแล้วสามารถนำบัตรคำขึ้นมาดูได้เลยนะคะแล้วเราจะมาดูสิคะว่าคำตอบของเราจะเป็นอะไรไม่มีที่เขียนแล้วค่ะโอเคค่ะนำขึ้นมาได้เลยนะคะพร้อมไหมคะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งยกมือซ้ายปรบมือ1ครั้งโอเคค่ะแปลว่านักเรียนต้นทางพร้อมจะเข้าสู่กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ในวันนี้แล้วค่ะสำหรับกติกาของเรา1คำถามเมื่อตอบถูกจะได้กี่คะแนนคะ1คะแนนกับคำถามถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะชูป้ายคำตอบขึ้น1คำถามจะตอบได้เพียงแค่1คำตอบเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วกับคำถามข้อที่1ค่ะกับคำถามที่ว่าสิ่งที่ผู้หญิงต้องใช้เมื่อมีประจำเดือนค่ะคำตอบคือชูค่ะชูทุกคนตอบได้ถูกต้องนั่นก็คือเรื่องของผ้าอนามัยค่ะนักเรียนค่ะสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องใช้เป็นประจำเมื่อมีประจำเดือนนั่นก็คือเรื่องของผ้าอนามัยค่ะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะนักเรียนคะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องใช้นะคะเมื่อมีประจำเดือนต่อไปค่ะคำถามข้อที่2นักเรียนต้นทางได้คนละ1คะแนนทุกกลุ่มเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้เติบโตเร็วเกินไปเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีผลต่อการเป็นประจำเดือนเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้ค่ะกับคำถามที่ว่าสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้เติบโตเร็วเกินไปเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีผลต่อการเป็นประจำเดือนคำตอบคืออะไรเอ่ยนั่นก็คือถูกไหมคะตอมอะไรเอ่ยนั่นก็คือตอมไฮเนี่ยตอบว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่6ตอบอะไรคะถูกต้องค่ะทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยค่ะคนละ1คะแนนค่ะต่อไปค่ะคำถามที่3ค่ะกับคำถามที่ว่าอะไรเอ่ยถ้าคุณครูยังไม่อ่านโจทย์ให้นักเรียนลองอ่านในใจแล้วตอบคำถามให้คุณครูดูสิคะเราจะตอบว่าอะไรเอ่ย นักเรียนปลายทางตอบอะไรกันคะต้นทางตอบอะไรเอ่ยคำถามคือทำหน้าที่เฉพาะของเพศชายเช่นการมีนวดลักษณะของเสียงแตกห้าวมีกล้ามเนื้อมีการหลั่งน้ำอสุจิและมีความต้องการทางเพศค่ะนี่คือคำถามข้อที่3คำตอบคือฮอร์โมนอะไรเอ่ยกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่ม1ค่ะคำตอบนั่นก็คือฮอร์โมนอะไรเอ่ยเทสโทสเตอโรนค่ะตอบถูกกันทุกกลุ่มเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปคำถามที่4ค่ะกับคำถามนี้คำตอบคืออะไรเอ่ยกลุ่ม1ตอบอะไรคะกลุ่ม2ตอบอะไรกลุ่ม6ตอบแล้วกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม1ตอบว่าอะไรเอ่ยโอเคทุกกลุ่มตอบคำถามแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าทำหน้าที่ให้เกิดลักษณะเฉพาะมีเสียงแหลมใบหน้าเปล่งปังเอวคอดกระตุ้นการสร้างมดลูกให้หนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนชนิดนี้ยังมีหน้าที่อื่นๆอีกมากเลยนะคะให้นักเรียนไปอ่านเสริมเพิ่มเติมคำตอบก็คือฮอร์โมนอะไรคะเอสโตรเจนค่ะทุกกลุ่มตอบถูกนะคะต่อมาค่ะคำถามสุดท้ายแล้วคำถามที่5ค่ะกับคำถามที่ว่าทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีความรู้สึกทางเพศที่เร็วกว่าปกตินั่นก็คือเรื่องของต่อมอะไรต่อมอะไรคะต่อมอะไรกลุ่มหนึ่งยืนยันคำตอบว่าต่อมไทมัดคำตอบคือถูกต้องค่ะต่อมไทมัดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับ5คำถามในการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มสามารถทำคะแนนได้ทั้งหมดคนละกี่คะแนนเอ่ย5คะแนนเต็มเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบถูกกันทุกคำถามเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาสู่ช่วงของการสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะกับหัวข้อวิธีปฏิบัติตัวในการยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูสรุปบทเรียนหน่อยได้ไหมคะว่าเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพัฒนาการทางเพศเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนอยากจะตอบคำถามนี้ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: แล้วก็ทักรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลร่างกายให้เรียบร้อยครับแล้วก็ไม่ให้เกิดกลิ่นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเองนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเรื่องของการมีสิวเราก็ควรที่จะดูแลสุขอนามัยล้างหน้าทำความสะอาดร่างกายค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนคนต่อไปเลยค่ะ
4: ยอมรับและไม่บูลลี่การเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทางเพศของผู้อื่นค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งด้วยวาจาการใช้สายตาต่างๆเพื่อไม่ให้เพื่อนนะคะเกิดความวิตกกังวลกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
5: ศึกษาข้อมูลให้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆค่ะอาจจะทำให้เราอารมณ์เสียได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเรารู้ว่ามีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: ศึกษาหาความรู้เรื่องเพศครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

0: เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการทางเพศของเราค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะนักเรียนเมื่อเราเรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะได้รู้จักดูแลสุขอนามัยของตนเองค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทุกๆคนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆอีกสักหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนคะแล้วเราจะมาพบกันค่ะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเอ่ยนั่นก็คือเรื่องของ
1: ความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการร่วมมือทางเพศ
0: ใช่ค่ะนั่นคือเรื่องของความหมายสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศค่ะเราจะมาพบกันในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
1: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
2: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: วควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
2: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
2: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเคย
2: แต่ไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
2: เขาวิ่งนะคะ
0: เราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
1: เคยค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
2: เ
0: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไง
2: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับอ้าวคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิ้งมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเอาคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่น้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับหรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่
0: ม
1: ีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยเอาแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่
0: ะ
1: ก็คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้น
0: ค่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้หรอคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
0: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ ม
0: ี
1: เรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค
0: ่
1: ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากผ
0: ิ
1: ดปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยค่ะ
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะ

0: เราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม่เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังวลซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อันนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่าย มีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
1: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
0: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยนี่ก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดนึงเลยเป็นตัวนึงเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
0: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
0: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกติ
1: ค
0: ่ะนะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
1: ์
0: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
1: ค
0: ่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง
0: 6ถึง9ชั่วโมง
1: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
0: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
1: ่
0: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
1: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: มีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มี เปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
1: ค่ะ
0: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
1: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
0: ก็คิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา
1: ค
0: ิดว่าตัวเองเป็นเทพอะไรแบบนี้
1: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
1: โอ้ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
0: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
1: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
0: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
0: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเนี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
1: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
0: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะค่ะ
1: ก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได
0: ้โดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
0: ค่ะ

0: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
1: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่นค่ะ
0: เคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่เป็นอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเรามั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
1: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
0: แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
1: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
0: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
1: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
0: ้
1: อันที่3ก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับ อยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นอย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
0: ่
1: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัว

0: มีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
1: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้
0: ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
0: ้
1: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟื่องฟูแนวคิดอารยะ
1: เสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ไปดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: อ๋อสนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหสมคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันปอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิงน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะดิ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบถูกๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีมั้ยครับโอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ lock you อ๋อ rock you yeah we gotta rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ Here are the rules of the game
2: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
3: Underwater world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Tolatasatan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
4: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
5: In the Cholatasatan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Cholatasatan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams and hermit crabs? D, mangrove forest conservation?Hands behind your backs. Guys, พร้อมนะครับ C U Assumption สมุทรปราการนะครับข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
6: D Mangrove Forest Conservation
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ Correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าหือนี่คือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีได้เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
6: ปูลม
0: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
7: ป
0: ู
7: เสฉวน
0: ปูเสฉวนนั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. The following are the characteristics of which food? Clue number one. It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้วอสัมชัญสมุทรปราการอยากจะตอบว่า
6: Noodles.
0: Your answer, noodles, is... Incorrect. The third clue. Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder. สารบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
7: ปลาร้า
0: ปลาร้า is correct. จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
6: ๆปลาไซส
0: ์อะไรนะฮะ
6: ปลาไซส
0: ์อ่ะถ้าใบต่อคำว่าที่สี่เนี่ย the food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only three ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้งสองทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
2: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองรีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe logic game. A plane leaves for city A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับ
2: โจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเน
0: าะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
6: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
8: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
8: 6:35
0: ซึ่งถูกครับ
8: It's just like that before that I can answer that I have changed I remember the wrong number
0: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
6: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
0: ก็ไปลงเอยด้วย
6: 18.10 ครับ
0: แล้วไงต่อ
6: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
0: ก็คือเป็น
6: 1835
0: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
8: Good luck and wish you to win in the next round.
0: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุภกาลด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมกับบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minute to give us as many correct answers as possible accordingTo the task. Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
7: Cello. Saxophone.
9: Triangle. Violin.
10: Viola. Ukulele.
11: Trombone.
12: อะไรเดียว
13: Pass. Xylophone.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Double trumpet.
18: Pass.
19: Pass.
20: Pass.
21: Pass.
22: โซปราโนทำเป็ดเทนเนอร์ทำเป็ดอันโตทำเป็ด
23: รีคอร์เดอร
0: ์ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัยซิมโฟนีออร์เคสตรา present day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ present day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่าดับเบิลเนี่ยนะจะมีดับเบิลเบสดับเบิลเบสนี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุดดับเบิลทรัมเป็ดไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือยานุคูณจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจมาราชุเทพจันทบุรี and the team that is proceeding to the next round is สระบุรีวิทยาคมAnd the last school that is entering the final four is ระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
24: So I hope for all of you do your best and never regret what you have done in the future.
0: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final four. We are now down to only four teams, one of which will enter the final round as the representative of the central region. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นไหมสถานการณ์ตอนนี
25: ้ก็คุ้นเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
0: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
25: ชนกัญญานุกูลค่ะ
0: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
25: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
26: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
0: คมกันเห็นเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
27: ไม่ครับ
0: เพราะอะไรครับออมสิน
28: เพราะว่าทีม

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1 เอาเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์7โมงเช้าทางช่องวัน31เจอกับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะ

0: Thanks.
1: Thanks.
0: Thanks.
1: Thanks.
0: Think.
1: Think.
0: Think.
1: Think.
0: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin
1: thin
0: thin
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing
1: thing
0: thing
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirsty มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
2: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น
2: they
0: โอเค
2: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
2: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึบบึบแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things. ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรคร
3: ับอยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่าง
3: กัน
1: อยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so and the most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol of on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดแล้วถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
3: Mm-hmm.
5: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception on a multi-purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is
5: it? Use for lace or use for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับเนี่ยน้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
6: separate
5: yeah
7: so this is the kitchen
5: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
6: okay
5: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะโอเค if we are finished soWe will go to see another region's Thai house. Okay, so let's go.
8: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
9: Welcome to Thai Northeast house. Are you ready to go upstairs?
10: No.
11: Yes.
10: Oh, yes.
9: Okay, don't forget to take your shoes off.
10: Yes, sir.
9: Okay. This is a bedroom.
6: There are
12: drums.
9: One kind of music. We use the drum.
7: Can you show us?
10: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
6: What's this used for?
10: For filling with sticky rice.
6: Only sticky rice or every type of rice?
10: Almost sticky rice.
6: Sticky.
7: And then
10: we heat it.
7: Okay.
6: Why do we put your sticky rice in the inside of it?
10: Because they can keep warm.
6: Oh,
11: really? What is this?
10: A pot, a kind of pot.
11: No, I mean this one.
7: This is for cooking, for sticky rice.
10: For touching.
11: Really?
10: For touching and
6: touching.
10: Pull it up.
6: You only touch and put it up?
10: Protect from the hot side. If you touch this, it will be hot.
6: Oh. Mm.
7: Good explain.
6: Yeah, good.
10: Thank you.
11: Thank you. Yeah. What is this pool used for?
10: Used for Songkran Day.
6: Oh. Okay.
10: The traditional.
6: Can you explain us about it?
10: We are using for watering the old people.
6: All right.
10: Okay. From head.
6: Why do you do that?
10: I don't know. It's rather traditional.
0: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
8: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
10: ่ Everyone this rice storage
6: their house to be stored
10: storing a rice
6: inside only rice
10: only rice
6: Alright.
10: There is no stair. Okay. Do you know why?
6: Why? Why?
10: Because they afraid of thief.
6: Oh.
10: So they have to bring the stair by from their home.
6: Really? Really? Yes. Every time they want rice?
10: Yes.
6: So I've noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
10: Oh, because this space can use for many purpose.
6: But why not build a room downstairs?
10: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
6: All right.
12: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั้นแล้ว
13: ภาค
12: ใต้นะฮะ
13: ใช่
12: ครับผมกับน้อง
14: ฮาร์ดครับ
12: ฮอต
13: ฮาร์ด
14: พร้อมลงพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me the first I will tell you about the weather in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's because of the rainy season is when the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
11: What is
14: this? Mat. Yes.
11: Okay.
14: This is mat in here. And to sit, to talk about your life or something.
11: Conversation.
14: Yeah, you can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
0: และแล้วก็มาถึงบ้านภายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทูของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
5: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
10: circulation
5: to make the wind flow easy yeah so you willfeel good feel comfortable so let's see the bedrooms of the Thai house center region's house
3: มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็โอเคค่ะ

0: What they have with gun? Oh, this is a bedroom.
1: This is a bedroom.
0: And this is a cradle. Mm-hmm. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a platypian, the symbol of Thai region.
2: แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
3: สาร
0: หมวก
4: สารหมวก
5: ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
0: weaving
2: a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
0: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
3: สเต็ปแรกครับ
2: ขั้นตอนแรก
3: ขั้นตอนแรกเลย
0: เออค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหบอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
5: โชว์
2: สเต็ป
5: ฮาเลมเชคนะคุณยาย
2: ยังไงครับยังไงฮะ
6: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
2: ครับ
6: ใบลานมาเย็บติดลูก
0: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
2: ใบลาน
0: She will use this called ใบลาน
2: ใช่ใช่ใบลาน
0: ใบลาน
3: kind of
0: palm leaf
5: palm leaf
2: อ๋อสารยังไงครับอธิบายการสารนิดหนึ่งครับ
6: นี่ไงสารคือชิ้นละชิ้นเนี
0: ่
6: ยเ
0: ย็บ
6: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
0: Next step we will use the ใบลานใบลาน
3: a kind of palm leaf
0: a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
7: like it
0: and then
8: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
0: and stitch it together
7: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรคร
6: ับ เรียกลัง
7: ลังงอก
0: ลังงอก
6: ทำจากผิวไม้ไผ
7: ่เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this is we call ลังงอก yesลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before because of it will fit your head and if it's not it will not fit just like this it will fit your head
6: ยืดได้นะกดลงไปได้เลยลูก
7: you can push it yeah
5: ได้อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
7: ความรู้สึกก็ได
2: ้
7: คือ do you
0: understand
2: ยังครับ
7: you
5: Understand. คุณเข้าใจ
2: แล้วเข้าถ้ายายกล้า
9: much better than you guys
2: คุณแกยายยังพูดได้เลย
5: เยี่ยมมาก
2: โอเคนะครับ
5: จำไม่บ้าง
2: ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ้งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
7: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณครับ
7: this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
2: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายสิ้งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
5: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
0: สนุกมากสนุกไหม
7: สนุกมาก
5: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
0: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: มาเป็นไหมครับ
3: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
2: เก็บออมไว้ตั้งแต่ปฐมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
3: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
2: ตอนนี้นะครับ
5: ดีขึ้นไหม
3: ก็ดีขึ้น
5: นิดนิดก็ดีขึ้น
2: ก็
7: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนด์ลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
2: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
10: ครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
11: How do you feel about the trip?
12: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and I'm

0: Because also about your English level, I thought actually it's not that good. But you're really, really great. You did a great job. And I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just
1: oh.
0: Very.
1: Oh.
2: Thank you, Pat. Thank you.
0: แต่ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
3: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบแบบเออถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
0: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
3: ช็อกอะ
2: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
3: ช็อกเลย
2: ยังไงเนี่ย
0: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะค
3: ืออะไรอะ
4: สตันไป3 วิอะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
2: ที่เราแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
3: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
0: ับ ก็ดีค่ะได้ค
2: ่
0: ะ
2: เช็คเล่ม
0: น้องแอฟสู้ๆนะคะ
2: สู้ๆนะ
5: Yeah, I'm in Thailand actually since almost 5 years. Actually, I'm an actor, and for all the trouble, actually, I have to excuse, but it was.Everything made up, so to make it a little tough for you guys.
2: Oh.
5: But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble, and then you have to see how you manage this.
2: Uh-huh.
5: So and this is actually, yeah, you're doing well.
6: So you can speak.Thai?
5: Yeah, I speak a little bit. So I
2: show them, show them.
5: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
7: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them.
2: Uh-huh.
7: I know for them it's hard to handle a group of tourists. They,
2: uh-huh.
7: Sometimes they're a little bit shy, but D-Mac.
2: D-Mac! Oh, thank you, thank you.
8: Thank you. Yeah. Wow, we can do
3: it. Wow, we can
9: do it. Wow, we can
3: do it. Wow, we
8: can do it. Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And computer die. Wow, wow, wow, die. Menu. You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
10: Don't be angry.
8: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
2: Thank you.
8: Thank you very much.
2: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
11: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได
2: ้และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
11: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18 ปีแล้ว
2: 18 ปี
11: ใช่ใช่ค่ะ
2: ยังไม่เกิด
11: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
2: ขอบคุณครับ
12: ต้องถามว่าอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่
2: ถาม
12: เลย How long do you stay in Thailand?
13: 6 weeks
12: So not anywhere near so,
13: Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
2: Thank you, Ruth. Thank you very much.และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป ็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
1: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแหมก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
14: หนูคงคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
15: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
14: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
15: the old thing that used to cooking
14: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามผู้ขาดหลังเพโพ
15: หลังเพโพ
14: เติม ing
15: ดี
14: มากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
15: ไม่
14: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
16: ผิดครับ firstI will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
14: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงเหรอ
16: I will tell you.
14: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
17: เหตุการณ
14: ์เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
18: thewind is really flow it can flow the atmosphere is really good so we don't have to make a room and air condition
14: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
19: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
20: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
21: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
22: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเลยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you in นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับQuestion Answer Format English Triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด What is your name นั่นเองครับ What is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ What is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่มันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องหลังได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ whose iPhone is it whose iPhone is it ก็คืออะไร whose iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใครIt's my iPhone หรือ it's mine แล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floorนะฮะ which นั่นเองนะครับคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ how long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง the movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ how much is the ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า
How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airport from the hotel แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับThe hotel is far from the airport, only 500 meters. มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ นะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love? ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep, how far, how much นะฮะ where, what, when, why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถามWhat is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เรามาเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง Hi Chris How are you กับ Hi Chris How about you คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร how are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า how about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ how is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า how about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the foodเหมือนกับฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบฟูจิป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how is your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้างมาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า
is Doi Suthep in Chiang Mai? Is Doi Suthep in

in Chiang Mai เราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floor หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ is your school on the sixth floor yes my school is on the sixth floor of Central World ใช่ไหมฮะ my school isn't on the sixth floor นี่ฮะIs it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England? ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า Yes, he's from England. ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ He isn't from England นั่นเองครับ Is she with her husband?ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairsThe supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะอิฐนึกถึงคุณผู้ชมนึกถึงอิฐแล้วกันนะเห็นอิฐไหมฮะอิฐสีส้มนี้อิฐสีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่2ครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนนามนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับI can't stand to fly. I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird. ผมเป็นมากกว่านกI'm more than a plane. ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ is it a planeซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเต It's Superman so แน่นอนครับ Is it Superman It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แมนก็ It isn't Superman so นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird Is it a planeนะฮะหรือเฮ้ย is it a snake ใช่ไหมฮะ is it a snake หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า hello is it Chris แล้วผมจะบอก yeah it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ it isn't Chris นั่นเองครับ is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่านามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับนามเท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็นนามอื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher
าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicyหนังสนุกไหมก็จะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ฮึดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเนี่ยนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้สีก็คือหัวใจตัวนี้สีคือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น 1, 2, 3, 4ไม่หรอกครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนนี้น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling? ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling? The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็จะง่ายๆหน่อยนึงเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้ายสองป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้กันป้ายเดียว
1: ม
2: ือ
1: เ
2: ทีย
1: บเป็นส
2: ี
1: แดงแสดงว่าเขาไม่ให้หยุดเดินแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the street ถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross ก็มาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไรwalk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม
1: crosswalk
0: มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะคำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็
0: นทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี
0: ่ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยโอ้อยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3:00 น 4:00 น 5:00 น 6:00 น 7:00 น 8:00 น
0: จริงๆกลับตั้งแต่4:30 นแล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังนอนเที่ยงคืน5:00 น 5:00 น นะครับเมื่อเช้าตื่น5:00 ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
6: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
7: I am อยากข้าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
8: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
9: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะนะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญจุดความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะโอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ย
3: Hotel.
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok
8: เครื่องบิน
0: อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
10: เส
0: ีย
10: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
10: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวตอนที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
11: ก
0: ั
11: ปต
0: ันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
11: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงจริงจริงจริงเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอดไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
11: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้ง
11: ผมไม่อยากเป็นนั่งเพราะว่าผมเป็น
0: ออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
11: ผมก็เป็นได้
0: หรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะ
11: ไป
0: ที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียง
11: โรงพยาบาล
0: ฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรออ
11: ่
0: าไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
11: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่าทอยเลทเนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่าทอยเลทเราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อนผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ rest room เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า rest room แต่ขนาดนี้ในอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า toilet toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าเหมือนคำว่าฟุตบอลฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่า soccer soccer นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
3: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
3: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
3: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเออเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกเนาะนะดูปลาแปลกมากเลย
8: ลูกปลาสีดำๆไม่มีตา
0: ใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
8: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
8: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
8: ไส้เด
0: ือ
8: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
8: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
12: โน
0: ลิทเทอริงโนลิทเทอริงเอาไหม1 2 3 no littering
12: no littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
12: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะเพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแบบว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นโนเมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
13: no food
0: or drink เขาห้ามอะไรคะ
13: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
8: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอะ
13: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
8: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดไหนอีกป้ายนี
13: ้
0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
8: มีคร
0: ับ เวลาคุณครูเขียนกระดาษเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
13: ใช่แล้วไปทางว
0: ัดแล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะมาม่าผลไม้อะไรอีกคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอย่างที่แปลกๆบ้างไหมคะ
8: กินฉาญามาก
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดาษอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้าง
8: สบายครับ
0: ครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหมโอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินคุยยังไม่เคยจับได้เลย
8: โดนถามงานแน่ๆ
0: นะคะอ่ะนะคะ เพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
14: ไม่ให้นำสัตว
0: ์อันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
14: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pet แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
15: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเรา
15: แมว
0: มีอะไรอีก
14: ส
0: ัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
16: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนเป็นว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับ

0: ุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงูชีกับฮีได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่าชีคำว่าฮีได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้
1: no
0: แอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห
0: ้
1: ามนำ
0: แอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
1: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch
0: มีคำว่า
1: not
0: กับแปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าจ้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือมือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hairHair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears hello touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your leg touch your shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
2: ไม่มีครับ
0: แปลว่าอะไรคะ
2: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราไปเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้นถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
2: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหม
2: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
2: คอเขาเหี้ย
3: ตายก็ออกไม่ได
0: ้เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่เราคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
2: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
2: ไม
0: ่
2: คร
0: ับ ทำไมอ่ะ
2: ไม่อ
0: ยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
2: ห้ามพาตัวสัตว์มาในโรงเร
0: ีย
2: น
0: ทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
1: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ30,000 บาท

0: ปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
1: มีสวิตช์แล้วก็มาช็อต
0: คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือสวิตช์ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงานก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข้ามาแล้ว
0: ใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้าม
0: สู
2: บบุหร
0: ี่อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
2: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่าStudent crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าข้าม
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
2: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาทำใครเขาบอกว่า slow ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไรคำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floor พื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
2: ล
0: ื่
2: น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: ค่ะชื่อเจนหนูชื่อเด็กหญิงนัทยาพรนามสกุลนาวจิตวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือพระพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboard and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay! I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกอย่างจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีมั้ยคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ดก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้ด้วย
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า barrel ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bulletลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับชัก
0: คำนี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: wheels
0: ถูกต้องเติมตัว s เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างนึงว่า grip tape ค่ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเราน
0: ะค
1: ะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นกระด
0: าษแล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับ
1: I feel
0: a challenge
1: a challenge
0: and fun
1: a fun
0: ที่แปลว่าเวลาเล่นนะรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็

0: ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
1: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
1: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
0: ค่ะไปกันเลย
1: Let's go เอาละครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
0: สเกตบอร์ดพาร์ค
1: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
0: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
1: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
0: เดี๋ยวโชว
1: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
0: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ come on rail
0: rail
1: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
0: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
1: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นอย่างอื่นไหมครับ
0: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
1: โอเคเข้าไปดูดีกว่านี่จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ระวังการออกเสียงนิดหนึ่งถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
0: แรม
1: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
0: ไม่ยากค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
0: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
1: ่
0: ะ
1: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
0: ถ้วยหรือชาม
1: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
0: ไปค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เฮ้ยว้าวเฮ้โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
0: คือมินิแรมค่ะ
1: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
0: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
1: เฮ้ 1 2 3 ลงมาเลยดีละนักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
0: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
1: เฮ้โปรบมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ดีค่ะหนูได้ที่สองเลยนะที่
1: อันดับที่สองต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
0: 3-4ปีได้แล้วค่ะ
1: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตไปแข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
0: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
1: เตรียมตัวยังไงครับ
0: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
1: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match มีคำอื่นด้วยครับ competition เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
0: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
1: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
0: referee
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น
0: judge
1: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
0: ถ้านั้นก็เริ่มจาก วางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
1: โอเคขอดูด้วยได้มั้ยฮะ
0: ได้ค่ะ
1: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยฮะ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
0: โอ้ที่เชื่อที่เก่งมากเลยนะคะเนี่ย
1: ที่เจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงคร
0: ับ แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
1: ่
0: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวที่จะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
0: ้
1: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงคร
0: ับ แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
1: หลบโอเคนั้นทีฉันจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยก็ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่แล้วก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันตั้งผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
0: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
1: แบบเดียวเอง
0: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
0: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
1: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟลิปแล้วก็ป๊อปชูอิดแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
1: สอนให้น้ำอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
0: opponent
1: ผู้ชนะ champion
0: champion
1: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
0: victor
1: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
0: loser
1: runner up
0: runner up
1: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
0: Defeat
1: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า Defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
0: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
1: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีแล้วรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีจูเกย์คิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีจูเกย์ก็อยากเห็นโชว์สกิลใดไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go! เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว่าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คิกฟลิปชัดเจนครับคิกฟลิปเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้โหนิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้ายสามสองคิกฟลิปเกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อ เก่งมากเลยครับ
0: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะ

0: ูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
0: where is
1: the skate park
0: the skate park
1: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน
0: oh.
1: ประโยคที่สองก็คือ how are you feeling
0: How are you feeling?
1: ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่10แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points?
0: How many points?
1: Did I get?
0: Did I get?
1: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank
0: What is my rank?
1: เก่งมาก What is my rank? ชิโชเกะว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับ
2: wow.
1: เพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดชิโชเกะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
0: กล้าสิคะ
1: ชิโชเกะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
0: ได้ค่ะ
1: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
0: ได้ค่ะ
1: ได้อยู่โอเค ready steady

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วครับเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะถ้างั้นเราก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไอ้กลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me wow ขอไฮไฟฟ์กันยอด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงและพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายเอนเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: คำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะสามารถต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนเอาไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออทุก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวโขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้ม

0: ได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะคุณง้อแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มาก
0: อย
1: ู่
0: พอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอน
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะโทษที
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนอยู่ตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก
1: ็
0: คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: มีความสามารถ
0: อะไรชายพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมเนี้ยโดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นน่ะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอะ
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณง้อนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ได้แล้
0: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ๆยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก
1: ็จับมาเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมาติ๊กต็อกเนี่ยกูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
0: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยกูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้
0: ก็อย่างที่ครูง้อบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉัน
1: อ
0: ะใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทําได้หมดแหละคําถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทําดีกว่าถูกมั้ยฮะวันเนี้ยเขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเออทำไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอะมีแต่คนถามรอดูกันต่อไปนะรอดูกันต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะ
1: เออ
0: นั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าป่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอจับหมูอะไรอย่างเงี้ยคื
1: ออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาเฉย
0: ๆเออนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขามีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ้อมทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยอ่ะเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: ่สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจำได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา120%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือว่าหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดนะคะและนี่คือสิ่งที่หนุ่ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็น TikToker หรือเป็นดาว TikTok เนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: หนุ่ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้

0: ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะครูงอ
1: จริงๆ
0: ใช่ไหมนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับและอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไป
1: ม
0: ันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
0: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณห
1: ม
0: อก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
1: ๆ
0: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม่ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเออเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจมั้ยเราลองไปเส้นแบบความรู้มั้ยเราลองไปเส้นแบบอะไรมั้ยอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
1: ม
0: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
1: ๆ
0: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบเออติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
1: ค่ะ
0: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบเออมีเอ้ยถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: นะ
0: ใช่
1: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสขึ้นเยอะแยะมากมายหนูอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
0: หนูจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าหนูเคยเป็นคนคนนึงที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กล่ะแล้วจะทำยังไงแล้วหนูเป็นคนนึงค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่หนูทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้หนูอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอหรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอะ ทำไปเถอะถ้ามันใช่อะมันก็ใช่เองแหละ ถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอก

0: มันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากสมมุติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวัง

อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหาที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เรารกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประ อาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์ผืนดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTVพูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปูรู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การ NASA เรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาต

0: ยเนาะอุกกาบาต
1: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
0: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับ
1: โอ้ยเรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าคร
1: ับ คุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่
0: ตรง

0: นี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผมซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and a diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจักรดีเซลไฟฟ้าหรือดีเซลอิเล็กทริก locomotive
0: are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
1: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
0: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ renovate ใหม่
1: renovate ใหม
0: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอิชิปีเนี่ยยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
1: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวมันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
1: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
0: ครับไปกินไปมาเดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are you ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะดูกันให้ดีๆนะคะA book in my bag. จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are. เอ๊ใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is. ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ There is a book in my bag. มีหนังสืออยู่เล่มนึงในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ Many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ There are many children in the swimming poolมีเด็กหลายคน

0: อยู่ใต้น้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ได้อาค่ะ
1: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Some bread in the oven ใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: อุ้ยขาโต๊ะนี่เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ยออนเดอะเวย์จัง
3: ขาเขาเอง
2: อ้าว
3: และเกะกะนะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way พอนู่นอ่ะ on the way มาละ
2: ใครมาคะ
3: แขกต่างชาติไง
4: Hi, what are you up to?
2: Up to with Forrester.
4: Oh no, I mean, what are you doing?
2: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
4: You're welcoming me? Well, thank you.
2: No welcome, but I'm welcome.
4: I'm not welcome?
2: ค่ะ
3: พูดอะไรเนี่ย
2: แวะค่ำไง
3: แวะค่ำมันก็คือแวะไปตอนกลางคืน
2: ไม
3: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
2: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
3: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่าแวะค่ำถ้าแวะค่ำนั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
2: I vacuuming the floor and I welcome you
4: Oh okay Are you the housekeeper
2: No this is not a house this is a hotel
3: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeperถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนุ๊ก
2: I'm not a housekeeper I'm a housewife just kidding
4: Are you a receptionist
2: receptionistReceptionist she was fired ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
3: กุ๊ก
2: คะ
3: พูดถึงอะไรเนี่ย
2: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
3: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะ
3: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะครับ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
2: ค่ะ
3: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
2: อะไรหรอคะ
3: fire อะค่ะ
2: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
4: ่ Where is the banquet room
2: banquet oh, okay banquet from the room sir
4: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
2: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
4: No I can't
3: กุ๊ก
2: ค่ะ
3: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งในเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือ blanket นั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับโอ้โหฝรั่งเป็นไรชัก
2: โอ้โทรศัพท์
3: โทรศัพท์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
2: ๆแรงไป
4: Hi John you're at the wedding reception
3: huh
4: what sorry the reception's bad
2: ยังไงยังไงแค่พูดไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแบบอะไรยังไงยังไงอ
3: ย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
2: ทำไมคะ
3: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
4: my friend said the wedding reception is about to start where is it
2: Please go down the hallway and turn right.
4: Okay, thank you so much.
2: Yes, you're welcome.
4: Excuse me. I just checked. There was no wedding.

0: โอ้โห
1: โทรศัพท์วันนี้แรงจริงๆอยากได้สักเครื่อง
0: กลับบ้าน
2: อ่ะฮะ I'm at the wrong hotel why am I late the receptionist is bad
0: อ๋อที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
1: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก the receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
4: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
3: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
3: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
4: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
3: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basket ใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ There was an apple in the basket เคยมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
4: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะ Many chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ Working
3: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
5: Good morning vocab king
6: Let's play spelling
7: We will start now. Actor.
8: A-C-T-O-R.
7: Dislike.
8: D-I-S-L-I-K-E.
7: Hide.
8: H-I-D-E.
7: Never.
8: N-E-V-E-R.
7: Popular.
8: P-O-P-U-L-A-R.
7: Assistant.
8: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
7: Earring.
8: Again?
7: Earring.
8: Pass.
7: Fossil.
8: F-O-S-S-I-L.
7: Olympic.
8: O-L-Y-P-I-C
7: Olympic
8: O-L-Y-M-P Pass
7: Pretty
8: P-R-E-T-T-Y
7: Brilliant
8: Again please
7: Brilliant
8: Plus
7: Exhibition
8: Again please
7: Exhibition
8: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N
7: Exhibition
8: Plus
7: Kitchenette
8: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S
7: Kitchenette
8: Pass
7: Shrine
8: Again please
7: Shrine
8: Pass
7: Syndrome
8: S-Y-N-D-R-O-M-E
7: Exhausted
8: E-X-H-A-U-S-T-E-D
7: Intelligent
8: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T
7: Propaganda
8: P-R-O-P-E-R-G-R-A-N-D-E-R
7: Propaganda
8: Pass

0: Spectacular.
1: Pass.
0: Weightlessness.
1: Weightlessness.
0: Chat.
2: C-H-A-T.
0: Fail.
1: F-A-I-L.
0: Light.
1: L-I-G-H-T.
0: Order.
1: R-I-D-E-R.
0: Review.
1: R-E-V-I-E-W.
0: Dagger.
2: D-U-N-G-L-E.
0: Dagger.
2: D-A-C-K-E-R.
0: Dagger.
2: Pass.
0: Whoa, time's up. Ooh, these were tough.
3: จากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
4: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
3: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
4: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
3: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
4: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreckยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
3: ไปชมกันเลย

0: ดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี่จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิบะโชเป็นไงครับนี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนี้
1: เรื่องอาจารย์รอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: เชียวเซว่าแกจะเคยใช้อะไรยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
2: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
3: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
3: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
4: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
3: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonist เขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
3: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
4: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะข้อที่2 นะคะ there was กับ there wereซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
4: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruin ซากปรักหักพังคำที่3Wreck ซากเรืออับปางค่ะ
3: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก Cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 Cartoon Strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 Cartoon Character ตัวการ์ตูนคำที่4 Cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
3: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
4: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ

0: น้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการส

สอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: His Majesty King Maha Wacharalongkorn is committed to pursuing his royal duties to improve the country and the well-being of his people. He has implemented the initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, as one of his essential principles to continue, conserve, and build upon the royal legacy. His Majesty has instructed relevant agencies to constantly monitor the progress of royal projects, especially those related to water resource development. This allows him to stay on top of the actual situation, obstacles, and solutions, thus improving efficiency and effectiveness. Nadi District and Kabinburi District in Prachinburi Province had encountered flooding problems during the rainy season because of rising flow in the Prachinburi River and its tributaries, including the Huaisamong River. The flooding had affected local residents and became ever more severe. On the other hand, there were water shortages for daily consumption and cultivation during the dry season.
1: ประสบปัญหาที่ว่าน้ําจะท่วมซ้ําซากแทบทุกปีนะคะไม่มีปีไหนที่ไม่ท่วมถ้าท้ายชุมชนจะท่วมถึง4เมตรตรงนี้ก็ท่วมค่ะแต่ตรงนี้มันจะเป็นที่สูงนิดนึงแถวเนี้ยจะท่วมชั้น2หมดเลยค่ะมีปี56นะคะชั้น2เนี่ยท่วมทั่วไปหมดทั้ง7ชุมชนเลยค่ะเดิมทีจะมีน้ําคลองตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันน้ําจะดีมากนะครับแต่ตอนหลังน้ําคลองมันแห้งแห้งไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่ามันแห้งไปทำการเกษตรไม่ครบปีไม่ชนปีแล้วก็ทีนี้น้ำเนี่ยที่เราเก็บกักไว้ก็ไม่พอพืชผักผลไม้ก็แห้งตายนะครับเรารักษาพันธุ์ไว้ได้อย่างเดียวก็คือไว้เก็บไว้รอฤดูฝนใหม่นะครับที่จะขยายพันธุ์ปลูกใหม่
0: In 1978, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great initiated the Huaisamong Dam project to supply water for local cultivation and consumption all year round, and to relieve flooding in areas downstream as well. It has taken many years to complete the Huaisamong Dam, as it was an immense project and many impacts needed to be considered. Since completion in 2016, the dam has been used to conserve water, and the finishing touches on the water delivery system will be completed in 2020. On December 3, 2017, the residents of Prachinburi were delighted when His Majesty made a royal visit to Nadi District to perform the opening ceremony of the Narutbadin Tarachinda Reservoir, or Huaisamong Dam project, under the royal initiative. He also engaged in the merit-making ritual of releasing several kinds of fish into the reservoir alongside the local people.
2: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งท่านได้สานต่อทำให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข
0: The water in Narutbadin Tarachinda Reservoir helps to repel salt water and preserve the ecology of the Prachinburi and Bang Pakong rivers. It also helps preserve the forest ecosystem

0: and natural resources.
1: จากอ่างพระราชดำรินี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรบัดความแห้งแล้งนะครับในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งมาก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะทำไร่นาสวนผสมหรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์นะครับ
0: The Narubodin Tarachinda Reservoir Project, under the Royal Initiative, is the last large irrigation project

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับผมเทรนเนอร์ต้อครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายตอนเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดวันด้วยครับ
0: ครับผมแล้วก็วันนี้ครับเราก็กลับมาฝึกเวทเทรนนิ่งกันอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมีท่าอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: ุกท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะออกให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้ก็ W ครับขึ้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอันนี้เห็นไหมมันแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ W เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำไดนามิกสเตรชชิ่งนะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้แอคทีฟจริงๆนะครับโอเคยืดไปเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่านะครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่1กันเลยครับพี่จ๋าท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเอ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1 นะ reverse lunge ท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนใน

0: วันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมอ่ะ3 2 1ไปเลยนะ
1: เอ้โค้ชต๊อดครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริงๆ
0: ใช่ท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่มั้ยมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังมันจะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมพับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อันนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทํา3รอบ
1: โอเคครับ
0: มาไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทําของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้เราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมฮึบ แบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะถ้ารู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกร็งท้องขมวดท้องตลอดเวลาอึ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคแต่สังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body
1: อ่าฮะ
0: มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเนาะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
1: พื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือถ้าตัว reverse run ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
1: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกร็งเนี่ยท่านี้คือสมมติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
2: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ช
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
2: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่2ต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกร็งไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวาริชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเช่นเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ้าวางสองนะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
3: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลยไม่มีการเสียเวลา
3: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเกร็งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะเกร็งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะแล้วค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกร็งหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับrotation สังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: เซตนะสบัดแขนกันนิดนึงนะ
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
1: กำลังสมาธิอยู่ครับตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโค้ชสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: เย่
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สอง
4: สังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
5: เหนื่อยจริง
6: ๆไปครับ
4: ท่าที่2ครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะๆโอเคครับท่าที่3
7: ท่าสุดท้ายครับผม
4: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
6: เยี่ยม
7: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
4: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
5: โอเคครับ
4: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ํา2มือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชั่นแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคพักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนอะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่วท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ได้ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มือแบบนี้ดึงฮึบอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้ระวังให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ครับ
0: กลับมาเซตที่2 นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กๆท่านี
1: ้รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นครับข้างในบิดโอเคทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นนะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้า นึกภาพตามทันไหมเนี่ย บอกยุคเลยเนี่ย ดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสะบักเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อล่ะโอ้เราเริ่มตึง
1: ๆไม่ผายอะไรฝึกได้เลยครับท่านี้
0: ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นต้น
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชั่นบิดโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในเนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่า
2: ซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
2: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยนะ
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
2: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
2: โอเคท่าที่สองครับ
1: Let's go
2: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: ฟลายนี่คือการบินใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
2: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
2: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาท่าสุดท้ายครับ
2: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกนลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
2: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนอะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
2: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
2: จริงแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
2: เมื่อยแล้วนะโอ

คเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลื่นให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าบริเวณข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาหาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะลงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับไม่เหยียดจนสุดโอเคครับโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้หูฝึกไปค่อนข้างจะครบเลยนะครับผมก็ยืดเหยียดร่างกายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เสร็จสิ้นวันนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนเนี่ยหรือเทรนเนอร์คนอื่นได้ด้วยครับย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสามารถกดเข้าไปได้ที่ T-Sport 7ก็สามารถชมได้ทุกคลิปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนก็ต้องลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดย

วินัยเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพักตร์อิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89 ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13 มีนาคม 2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5 ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซำเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อ
จากนั้นอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์

นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกรงเจซัมเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวรรณาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลอง
เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับเมื่อถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายกลายโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่

พิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐพลวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรบงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ

แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิ

ที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบุฟครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแล้วบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่ครบครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

มจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต็อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราเป็นซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมช.ครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสโดยเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายๆเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมีครับแกสโตรโนมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรโนมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรโนมีโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็ อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลานาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์ค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นมีเหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

อนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไว้ที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็นพาวเดอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นควีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างควีชฝรั่งเศสกับควีชข้าวซอยก็คือควีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเงี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี

เป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหาร1เมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่
0: ม
1: ีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยเอาแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่
0: ะ
1: ก็คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้น
0: ค่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติค
0: ่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้หรอคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: จะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่ง

0: ใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
1: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
0: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ มีเรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค่ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
1: ่
0: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกังวลซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อย่างนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่าย มีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
1: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
0: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียงานวิจัยก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะและอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
0: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่า อาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้ง

0: ร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
1: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกตินะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
0: ์
1: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำเวลา8ชั่วโมง
1: 6ถึง9ชั่วโมง
0: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
1: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
0: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ค่ะมีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
0: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
1: ก็คิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา คิดว่าตัวเองเป็นเทพ อะไรแบบนี้
0: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค่ะ
0: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
0: ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
1: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
1: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะ

0: เลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได้
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
0: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
1: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเราอาจมั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
0: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
1: อะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
0: ค่ะใช่
1: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
0: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
1: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
0: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
1: ้
0: อันที่สามก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
1: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าก็จะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับอยู่แล้วนะคะให้ไป ให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
1: ่
0: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวค่ะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
0: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
1: ้
0: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
0: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลัก และมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิ้งน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีมั้ยครับ
1: we will rock you
0: โอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ rock you อ๋อ rock you yeah we gotta rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ here are the rules of the game กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
2: The world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Chola Thasathan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
3: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
4: In the Chola Thasathan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Chola Thasathan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams and hermit crabs? D, mangrove forest conservation?Hands behind your backs. Guys, พร้อมนะครับ See you! อัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
5: D. Mangrove Forest Conservation
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ Correct! โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอย

0: เอาหือนี่คือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
1: ปูลม
0: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
2: ป
0: ู
2: เสฉวน
0: นั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points just simply answer who what or where the following are the characteristics of which food clue number 1It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number 2. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day.The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้วอสัมชัญสมุทรปราการอยากจะตอบว่า
1: noodles.
0: Your answer noodles is incorrect. The third clue.Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder นะลูกนะสระบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
2: ปลาร้า
0: ปลาร้า is correct จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
1: ๆ parasite
0: อะไรนะฮะ
1: parasite
0: อะถ้าใบต่อคำใบที่4เนี่ย the food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only 3 ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
3: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2รีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe logic game. A plane leaves for city A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับ
3: โจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเนาะ
0: ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
1: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
2: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
2: 6:35
0: 6:35 ซึ่งถูกครับ

0: just like that. Before that, I can be answered that. I have changed. I remember the wrong number.
1: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
2: มันทูนใช่ไหมครับก็ลบ50
1: ก็ไปลงเอยด้วย
2: 18.10 ครับ
1: แล้วไงต่อ
2: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
1: ก็คือเป็น
2: 1835
1: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
0: ก็ล่ะ can wish you to win in the next round
1: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุนปากาวด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minute to give us as many correct answers as possible according to the task Name the instruments in present day symphony orchestras Begin
3: cello saxophone
4: triangle violin
5: viola ukulele
6: trombone
7: อะไรดี
8: pass xylophone
9: pass
10: double trumpet
11: pass
12: soprano trumpetTenor trumpet, alto trumpet,
13: recorder.
1: ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัย Symphony Orchestra Present Day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ Present Day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า Double เนี่ยนะจะมี Double Bass Double Bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุด Double trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือยานุคูณจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจมาราชุทิศจันทบุรี and the team that is proceeding to the next round is สระบุรีวิทยาคมAnd the last school that is entering the final four is ระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
14: So I hope for all of you do your best and never regret what you have done in the future
1: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final four We are now down to only 4 teams one of which will enter the final round as the representative of the central region ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นๆไหมสถานการณ์ตอนนี
15: ้ก็คุ้นๆเหมือนกันเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้น
1: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
15: ชนกัญญานุกูลค่ะ
1: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
15: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
0: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
1: กลมกันเห็นเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างป้ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
16: ไม่ครับ
1: เพราะอะไรครับออมสิน
17: เพราะว่าทีมของเบญจมราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
1: โอเคโอเค starting with the VTR round
18: no matter how bad the floods get here Thai farmers can now worry a little bit lessBecause today in Suphanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.

Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเดี๋ยวนี้จะใช้ในการแข่งขันครับ

0: sequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1เอาเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนโอ้โหก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็นพับลิเชอร์เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plusโอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจามะราชูทิ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจามะราชูทิยมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุริจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์ 7:00 น.ทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ
4: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟันอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบจิกที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3
5: 3
4: 3เห็นป่ะคือมันไม่ใช่ถอดทงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3
5: 3
4: thanks
5: thanks
4: thanks
5: thanks
4: think
5: think
4: think
5: think
4: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin
5: thin
4: thin
5: thin
4: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing
5: thing
4: thing
5: thin
4: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirty
5: thirty
4: thursday
5: thursday
4: thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่น แต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
5: the
4: โอเคอ่ะต่อไป
5: that
4: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
5: this
4: ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น the
5: they
4: โอเค
5: those
4: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
5: these
4: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบื้อเบื้อแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: Good morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุณเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะอ
3: ยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft Village
3: นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่
3: แตกต่างกัน
1: อยากจะให้น้องได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is Galae. Galae is a wooden crossing symbol of, on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Thai house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony. And the balcony plays as a...Reception on a multi-purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is?
5: Use for less or use for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุ้นถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
6: separate
5: yeah
7: sure this is the kitchen
5: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
6: okay
5: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished so we will go to see another region Thai houseOkay, so let's go.
8: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
9: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
10: No.
11: Yes.

0: Oh, yes.
1: Okay, don't forget to take your shoes off.
0: Yes, sir.
1: Okay. This is a bedroom.
2: There are drums.
3: Yeah, drums.
1: One kind of music. We use the drum.
4: Can you show us?
1: Here's a can.
5: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
3: What's this used for?
1: For filling with sticky rice.
3: Only sticky rice or every type of rice?
1: Almost sticky rice.
3: Sticky.
1: And then we heat it.
4: Okay.
2: Why do we put sticky rice in the inside of it?
1: Because they can keep warm.
6: Oh, what is this?
1: A pot, a kind of pot.
6: No, I mean this one.
4: This is for cooking, for sticky rice.
1: For touching.
6: Really?
1: For touching and
3: touching.
1: Pull it up.
3: You only touch and pull it up.
1: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
3: Oh. Mm.
4: Good explain.
3: Yeah, good.
1: Thank you.
6: Yeah. Yeah. What is this bowl used for?
1: Used for Songkran Day.
3: Oh. Okay.
1: The traditional.
3: Can you explain us about it?
1: We are using for watering the old people.
3: All right.
1: Okay. From head.
3: Why do you do that?
1: I don't know. It's rather traditional.
5: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
1: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ Everyone this rice storage
2: the house to be stored
1: storing a rice
2: inside only rice
1: only rice
2: Alright.
1: There is no stair. Okay. Do you know why?
2: Why?
3: Why?
1: Because they afraid of thief.
3: Oh.
1: So they have to bring the stair by from their home.
2: Really?
3: Really? Yes. Every time they want rice?
1: Yes.
2: So I've noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
1: Oh, because this space can use for many purpose.
3: But why not build a room downstairs?
1: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
3: All right.
7: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั้นแล้ว
8: ชั้น
7: ใต้นะฮะ
8: ใช่
7: ครับผมกับน้อง
9: ฮาร์ดครับ
7: ฮอต
8: ฮาร์ด
9: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me
10: the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the southern part of Thailand is have two seasons this one is the summer and the second is rainy season it's have cooling the roof is more slope that's why that's because of the rainy season is then the rainy fall It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
11: What is
10: this? Mat. Mat. Yes.
11: Okay.
10: This is mat. And in here, and to sit, to talk about your life or something.
11: Conversation.
10: Yeah, you can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
5: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
12: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
1: circulation
12: to make the wind flow easy yeah so you willfeel good feel comfortable so let's see the bedrooms of the Thai house the center region's house มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom.
10: Bedroom
12: and this is a cradle. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a pratapian, the symbol of Thai region.
7: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
1: ส
12: ารหมวก
0: สารหมวก
8: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: weaving
12: a hat
0: อะไรหรอ hat weaving
12: a hat weaving
7: หรือ weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยคนที่จะช่วยสอนในการสาร
12: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
1: สเต็ปแรกครับ
7: ขั้นตอนแรก
1: ขั้นตอนแรกเลย
12: เออค่ะ
7: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
0: โชว์
7: สเต
0: ็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
7: ยังไงครับยังไงฮะ
13: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
7: คร
13: ับ ใบลานมาเย็บติดลูก
12: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
7: ใบลาน
12: she will use this called ใบลาน
7: ใบลาน
1: kind of
12: palm leaf
7: อ๋อสารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
13: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเนี
12: ่
13: ย
12: เย็บ
13: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
12: Next step we will use the ใบลานใบลาน
1: a kind of palm leaf
12: a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
10: like it
12: and then
10: เย็บ
12: เย็บ
5: มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
12: and stitch it together
10: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
13: เรียกลัง
10: ลัง
13: ลังงอก
12: ลังงอก
13: จากผิวไม้ไผ
9: ่เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทรานสเลทอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before, because of it will fit your head if it's notIt will not fit. Just like this, it will fit your head.
13: ยืดได้นะกดลงไปได้เลย
9: You can push it. Yeah.
0: ได้อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
9: แต่ความรู้สึกก็ได้
7: ใจไหม
9: คือ Do you
12: understand?
7: ยังครับ
13: You
0: understand?
7: เก่งแล้วเก่งแล้วถ้ายายกล้า
4: Much better than you guys.
7: คุณเก๋ยายพูดได้เลย
0: เยี่ยมมาก
7: โอเคนะครับ
0: จำไว้บ้างนะ
7: จำไว้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
9: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
9: this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
7: one two three ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
0: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
12: สนุกมากสนุกไหม
9: สนุกมาก
0: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
12: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
7: มาเป็นไหมครับ
1: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
7: เก็บออมไว้ตั้งแต่ประถมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้เอาช่วงนี้แหละ
1: ก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
7: ตอนนี้ล่ะครับ
0: ดีขึ้นไหม
1: ก็ดีขึ้น
0: นี่ไหนก็ดีขึ้น
7: ก็
9: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับ

0: นี่เราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
2: ครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
3: How do you feel about the trip?
4: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you. Because I'm also about your English level, I thought actually not that good. But you're really, really great. You did a great job. And I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like this.
1: Thank you, Pat. Thank you.
4: ว่าก็คือว่าคือพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
5: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกรู้แล้วแบบเงิบอะแบบเออถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
4: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
1: ปากค้างเลยยังไงเนี่ย
6: ช็อกเลย
1: ยังไงเนี่ย
4: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยค่ะคื
6: ออะไรอ่ะ
7: สตันไปฝั่งนี้อ่ะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
1: พี่เราแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
6: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
4: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
1: เช็คเล่ม
4: โอ้ยน้องเอาสู้ๆนะคะสู้นะ
8: Yeah, I'm in Thailand actually since almost 5 years. Actually, I'm an actor, and for all the trouble, actually, I have to excuse, but it was.Everything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble, and then you have to see how you manage this. So and this is actually, yeah, you're doing well.
9: So you can speak.Thai?
8: Yeah, I speak a little bit, so I
1: can... Show them.
8: Try okay, to my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
10: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Sometimes they're a little bit shy, but...D-Mac.
1: D-Mac! Oh,
11: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And... Computer die. Bao Lao die. Menu. You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this.
3: Don't be angry.
11: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
1: Thank you.
11: ขอบคุณมาก
1: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
12: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได
1: ้และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
12: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18 ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
13: ยังไม่เกิด
12: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
1: ขอบคุณค่ะ
14: ต้องถามว่าแบบอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่ถาม
1: เลย
14: How long do you stay in Thailand?
15: 6 weeks.
14: So not anywhere near 6 weeks. So,
15: okay, bear with me. I try. ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ
14: Your English is very good, fantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good, and you don't need to be shy. You don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good, and we understood everything. we learned a lot. I learned a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks, so it's very interesting for me. And you did a very good job. Very, very good job.
2: Thank you, Ruth. Thank you very much. Thank you, y'all.
1: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
13: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
16: หนูเพิ่งคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
5: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
16: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
5: the old thing that used to cooking
16: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามผู้ขาดหลังเพโพ
5: หลังเพโพ
16: เติม ing
5: เติม ing
16: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
17: ผิดครับ the firstI will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
16: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงเหรอ
17: I will tell you.
16: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้ด้วยนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบมั้ย context
18: เหตุการณ์
16: เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
18: thewind is really flow it can flow the atmosphere is really good so we don't have to make a room and air condition
16: เหมือนใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
19: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
20: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
21: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
22: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
23: The research is about web application for petrol station and slaughterhouse industry in Thailand. They can calculate the carbon footprint or amount of GHG emission by themselves. The statistic reported the number more than 26,000.Are petrol stations located across the country. And when we look at the petrol station in Thailand, it's not just sell fuel or lubricant for motor vehicle. They provide a lot of facility. I mean, serve the modern life of the customer, like restaurant. Of course, we like to go there for toilet, convenience store. What else? food stalls,

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเอง

ษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money withWho is the money with? หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with? ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name? คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่าWho is the money with? แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot? ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทม.มากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie? หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket? The ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า How far? ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airport?From the hotel. และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ the hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดี

พลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม how far is the airport from the hotel oh the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ how deep is your love is your love how deep is your loveความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะ where what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi chris how are you กับHi Chris, how about you? คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the food มันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ How about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ How about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ How about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้างมาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไม้Is it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home.

0: Is it outside? It's outside. It isn't outside.
1: อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England? ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า Yes, he's from England. ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ He isn't from England นั่นเองครับ Is she with her husband?ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับ
0: ส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับI can't stand to fly. I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านกI'm more than a plane. ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ is it a planeซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตตตตตตตตตตตตตตต It's Superman so แน่นอนครับ Is it Superman It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ซูเปอร์แมนก็ It isn't Superman so นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird Is it a planeนะฮะหรือเฮ้ย is it a snake ใช่ไหมฮะ is it a snake หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า hello is it Chris แล้วผมจะบอก yeah it's Chris ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ it isn't Chris นั่นเองครับ is it ตามด้วยนามนั่นเองครับ
1: คำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่านามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับนามเท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็นนามอื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะสอนอยู่กับผมนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctorสมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับ
0: อันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun

เราก็เปลี่ยนไอ้อิดอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicy หนังสนุกไหมว่าแต่หนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเลยนะครับก็เราก็เคยคุยมันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is bad รถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือverb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น 1 2 3 4มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนนี้น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุ๊ป is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water is the water boiling the water is boiling the water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า is she crying she is crying she isn't crying นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม what is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future.

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทางบุ๊กจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คะเดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยองแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้
0: ก
2: ัน ป้ายเดียว
3: แต่ม
2: ือ
3: เ
2: ด
3: ียวเป็นส
2: ี
3: แดงแสดงว
2: ่
3: าเขาให้หยุดเดินแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำเครื่องมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
4: หย
0: ุ
4: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
4: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยรู้ข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไรเอ่ย cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้างห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้าย
0: ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยโอ้อยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
5: 3:30 เที่ยงคืน
0: จริงๆกลับตั้งแต่4:30แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังนอนเที่ยงคืน5:00 นะครับเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะ
5: เดินเอาหมอน
0: เค
5: าะห
0: ัวอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
5: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
5: I am อยาก
0: ข้าว I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
6: I want ฉ
0: ันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
6: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างเราก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกป่ะนะคะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะโอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ย
1: Hotel.
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok
1: เครื่องบิน
0: อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เส
0: ีย
3: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมฮะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
1: ก
0: ั
1: ปต
0: ัน กัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
1: ร
0: ักรักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอดไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
1: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่าห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ยหรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยไปห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อนพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมเป็นใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ rest room เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า rest room แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าเหมือนคำว่าฟุตบอลฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราก็ควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
7: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
7: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
7: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาติไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาติอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาติเคยเรียนว่ายุวกาชาติเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาติจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่า
7: ห้ามตกปลา
0: ห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกเนาะนะดูปลาแปลกมากเลย
8: ลูกปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
9: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
9: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
9: ไส
0: ้
9: เด
0: ือ
9: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
10: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
11: โน
0: ลิตเทอริงโนลิตเทอริงเอาไหม1 2 3 no littering
11: no littering
0: นะคะเจอคำว่าโนเมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
11: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเธอเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นโนว่าอะไรคือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
12: ห
0: ้
12: าม no food
0: no food or drink เขาห้ามอะไรคะ
12: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
13: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
12: ห้องสมุด
0: นะห้องสมุดมีอะไรอีก
14: โรงหน
0: ัง โรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
15: คร
0: ับ
15: อย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี
16: ้
0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
16: มีครับ
0: เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
16: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะมาม่าผลไม้เจ๊คะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
17: กินฉันยา
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเจอเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
18: ไม่เคยครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลย
18: โดนถามงานแน่ๆเลย
0: นะคะอ่ะนะคะ พราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
16: ไม่ให้อนุญาตอ
0: ันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
16: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
16: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม ีอะไรอีก
16: ส
0: ัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
16: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she

0: ไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่าชีส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่าใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้ no
1: alcohol
0: no alcohol เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คือ
1: เหล้า
0: ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: มันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปอีกคำใหม่เกิดขึ้นมามีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch
0: มีคำว่า
1: not
0: กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touch เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา
1: สัมผ
0: ั
1: ส
0: touch อะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears Hello. Touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your eyes. Touch your fingers. Touch your knee. อันไหนคะ knee? Touch your head. ถูกต้องนะคะ Touch your arms. Touch your leg. Touch your shoulder. มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
2: ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
2: คอ
0: ถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
2: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี้ออกเขาตายไหม
2: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
2: คอเขาเหี่ยว
3: ตายก็ออกไม่ได
0: ้เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่แล้วคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
2: คอเขาพ
0: ับเราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
2: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
2: ไม่อยาก
0: คอมันยาวอ๋อไม่อยากคอมันยาวไม่อยากคอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากแบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
1: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
2: ห้ามพาโทรศัพท์มาในโรงเรียน
0: ทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงว่าคือไม่ให้ทำอยู่ดีว่า mobile phones must be switched offโมบายโฟนแปลว่าอะไรเอ่ย
3: โมบายโทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่าโมบายแปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศั

0: ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนเนี่ยแม่ที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องทิ้วกว่านี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch offแปลว่าอะไรเอ่ย switch off
1: มีสว
0: ิต
1: ช์แล้วก็ไม่
0: ชอบคำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือสวิตช์ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ยFace mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
2: ามา
0: ใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะอันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibitedออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
2: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่าStudent crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าข้าม
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
2: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slow ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไรคำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floor พื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
2: ล
0: ื่
2: น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

ธียาพรนามสกุลนร้อยกิจวงชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลย

0: the cool girl skateboarding buddies together. Let's go.
1: Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกอย่างจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go เอาละครับอันนี้ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าเด็กหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้เ
0: ลยลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับชัก
0: คำนี้ง่ายมาก not
1: not
0: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้อ
1: นี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริปเทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นก
0: ระแล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel a challenge and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
1: สเกตบอร์ดพาร์ค
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์เลยค่ะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่างโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ

0: Ready, steady, go!
1: โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: นี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับ
1: โอ้โหสุดยอด
0: แล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นอย่างอื่นไหมคร
2: ับ ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดหนึ่งถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอลิงแรมแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัวอพยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
2: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
2: ไม่ยากค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
2: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
2: ถ
0: ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับโอ้เฮ้ว้าวเฮ้โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
2: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
2: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
2: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์มาแล้ว
0: เฮ้ 1 2 3 ลงมาเลยดีละดีละ
2: เดี๋ยวมาเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
2: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้โปรดมือให้เพื่อนด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที
0: ่อันดับที่2
2: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
2: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
2: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตไปแข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
2: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
2: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
2: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
2: competition
0: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
2: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน referee แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น
2: judge
0: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานๆสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
2: คะแนนก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
2: ครับได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
2: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไง
2: ครับแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
2: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
2: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
2: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วย

0: นี้ตั้งใจครับแล้วที่นี่ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงจังผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: โอ้แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟิปค่ะแล้วก็แวร์เยลฟิปแล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: Defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า Defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีก็คิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go. เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว่าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คิกฟลิปชัดเจนครับคิกฟลิปเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 คิกฟลิปเกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โหโปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park
1: Where is
0: the skate park
1: The skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่2ก็คือ How are you feeling? ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points
1: did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่าWhat is my rank? เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้

0: รือเปล่า
1: ได้ค่ะ
0: ที่แรกมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคามโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเล่าวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะที่นั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me wow ขอ high five กันยอด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างคืออย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
2: thanks think
1: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ
2: thin
1: รูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
2: thing
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
2: Thursday
1: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
2: the
1: โอเคอ่ะต่อไป
2: that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
2: this
1: ได้อยู่โอเค
2: them
1: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
2: those
1: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
2: these
1: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะ

0: มีโอเคว
1: ันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าช่างทวิสเตอร์สพูดให้ลิ้นมันพันบึ้บแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า Room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิยาพรนามสกุลนวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอ้นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกคนจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เกรกเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอ้ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีไหมคะ
0: โอ้ That's a good deal. เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะตอนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้เ
0: ลยลูกปืนไหนภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก
1: not
0: not ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิฟต์เทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: Handguard.
0: แล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามได้ไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า skateboard park
1: skateboard park
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่า box นะคะ
0: box ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go โอ้มาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบนึงโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทั้งนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าานี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไหมยาก
1: ไม่ยา ากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ไปค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เฮ้ว้าวเฮ้โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นยังไงครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ 1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เยอะมากเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้โปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันดับที่2
1: ใช
0: ่ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: competition
0: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน referee แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judge นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานๆสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้มั้ยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ที่เจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงคร
1: ับ แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส่วนเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวที่จะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงคร
1: ับแล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นที่จะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วย

0: ชื่อนี่เก่งมาก
1: ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่นี่ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงจังผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
0: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
1: แบบเดียวเอง
0: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่

0: าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
0: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
1: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟลิปแล้วก็ป๊อปชูอีดแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
1: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent ผู้ชนะ champion มีคำพิเศษด้วยครับ victor และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
0: runner up
1: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่า champion แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
0: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
1: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีจูเกย์คิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีจูเกย์ก็อยากเห็นโชว์สกิลใดไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมไหมครับ
0: พร้อมค่ะ
1: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it.เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับ Front slide ว่าแล้ว Front slide ต้องมาครับนี่ Kick flip ชัดเจนครับ Kick flipเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 คิกฟลิปเกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
0: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park?
0: Where is
1: the skate park?
0: The skate park
1: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนประโยคที่สองก็คือ How are you feeling ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points
0: did I get
1: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า
0: What is my rank
1: เก่งมาก What is my rank ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
0: กล้าสิคะ
1: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย Kick Flip Out ได้หรือเปล่าครับ
0: ได้ค่ะ
1: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
0: ได้ค่ะ
1: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสกีบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนปล่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่ขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะทั้งนั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไอ้กลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me ว้าวขอไฮไฟกันยอด
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: To focus on you know, developing our children to learn better. However, we reckon that there remains an equal distribution of educational opportunities across the country, and this problem has to be solved.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

0: และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราได้หลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงและพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายอินเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอาออกยากมากเลยหนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้หนุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
1: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนุ้ยว่าอย่าไปคิดเยอะนุ้ยว่าทำไปเถอะแล้วนุ้ยจะบอกว่าในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้อะค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
0: ้
1: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
0: โอ้โห
1: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะคุณง้อแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่
0: มากข
1: ึ้นพอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
0: ปีอะไรนะคะตอน
1: ในเวลานั้น
0: ปีอะไรนะ
1: 2544ค่ะ
0: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
1: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันมายืนอยู่ตรงนี
0: ้
1: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
0: มัน
1: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
0: เรามีความสามารถ
1: อะไรใช่นุ้ยก็เลยการพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมเนี้ยโดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
0: โอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมา เด็กอ่ะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นน่ะ

0: เฮิร์ทแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไง
1: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
0: ้
1: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
0: ให้ได้
1: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก
0: ็จับมันเลย
1: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
0: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมาติ๊กต็อกเนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
1: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
0: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
1: ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉัน
0: อ
1: ะใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
0: ค่ะ
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: โดยที่หนุ้ยเวลาที่หนุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ๆเป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีดอกสะเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นเลยกับกองฟางไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนนึงในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โหดเออใช่แ

0: อยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อก็อยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องทำไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแล้วด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยคนจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือผ่าป่าผ่าผ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูผ่าผ่าอะไรอย่างเงี้ยค
1: ือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาเฉย
0: นึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันหนึ่งว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขามีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อ่ะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอ่ะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนุ้ยเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณง้อนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำ ต่อเนื่องต่อเนื่อง
2: ใช่

0: ันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา120คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็น TikToker หรือเป็นดาว TikTok เนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะคุณงอ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับและอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณง
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเออเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจมั้ยเราลองไปเส้นแบบความรู้มั้ยเราลองไปเส้นแบบอะไรมั้ยอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
0: ๆ
1: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบเออติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบเออมีเอ้ยถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนนึงที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กล่ะแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนนึงค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะ

0: มีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละ อ่ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับ พลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1

0: รับชมได้ทางช่อง BLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการ

ของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟแต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะHe has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะ
พราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงศ์คินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้องเอกครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: น้องเอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเลยน้องเอกที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า Brand Awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: BrandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก็คือ Celebrity Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรคร
0: ับ มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนั้นเป็นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาอีกแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for Five
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆการเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่า campingไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camperTo be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ To be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ To be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะ คะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของประชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับส

ลเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบ oil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม eye remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่

ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองแหละค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ We had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับพี่แฮม
1: โอ้เรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าครับ
1: คุณยาย
0: ครับเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้น

0: มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
1: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
0: ่
1: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
0: yes
1: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ

0: ดีเซลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจากดีเซลไฟฟ้าหรือดีเซลอิเล็กทริกโลโคโมทีฟ
1: Are they still being used on a daily basis? เรียกว่าที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
0: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
1: excursion train นะครับ
0: ก็สำหรับวันที่รถไฟจักรไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง four times a year
1: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?
0: At Thornbury Depot, the architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one it was destroyed by the bomb in Second World War.
1: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการ renovate ใหม่
0: renovate ใหม
1: ่มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีกทีปีนี้ยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
0: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวมันผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
0: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
1: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are อยู่ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลยใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมวหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะการใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะดูกันให้ดีๆนะคะA book in my bag. จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are. เอ๊ใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is. ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ There is a book in my bag. มีหนังสืออยู่เล่มนึงในกระเป๋าของฉันเราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะเป็นเอกพจน์ใช้ there is ค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ Many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ There are many children in the swimming poolมีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี some bread in the oven ใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตัก ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้

0: คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: อุ๊ยขาโต๊ะนี้เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ย on the way จัง
3: ขาเขาเอง
2: อ้าว
3: และเกะกะนะเขาเรียกว่า in the way ไม่ใช่ on the way พอนุ่นอ่ะ on the way มาละ
2: ใครมาคะ
3: แขกต่างชาติไง
4: Hi, what are you up to?
2: Up to with Frozen.
4: Oh no, I mean, what are you doing?
2: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
4: You're welcoming me? Well, thank you.
2: No welcome, but I'm welcome.
4: I'm not welcome?
2: ค่ะค่ะค่ะ
3: พูดอะไรเนี่ย
2: Welcome ไง
3: Welcome นี่ก็คือแวะไปตอนกลางคืน
2: ไม
3: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
2: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
3: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่าแวะค่ำถ้าแวะค่ำนั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
2: I vacuuming the floor and I welcome you
4: Oh okay Are you the housekeeper
2: No this is not a houseThis is a hotel
3: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeper ถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนุ๊ก
2: I'm not a housekeeper. I'm a housewife. just kidding.
4: Are you a receptionist?
2: Receptionist. Receptionist. She was fryer ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception ฟุกไก่ค่ะ
3: ฟุก
2: คะ
3: พูดถึงอะไรเนี่ย
2: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
3: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะ
3: คุณผู้ชมครับคำว่า receptionก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
2: ค่ะ
3: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
2: อะไรเหรอคะ
3: fire ค่ะ
2: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
4: ่ Where is the banquet room
2: banquet okay Banquet from the room, sir.
5: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
2: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
4: No, I can't.
3: กุ๊ก
2: ค่ะ
3: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือแลแลแลแลแลงเข็ดนั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า Where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ballroom หรือ banquet room ก็ได้ครับโอ้ฝรั่งไปเลยชัก
2: โทรศัพท์
3: โอ้รุ่นนี้แรงจริง
2: ๆแรงไป
4: Hi John You're at the wedding reception
3: Huh
4: What Sorry the reception's bad
2: ยังไงแค่พูดไปแล้วไม่ทราบว่า
3: ก๊ก
2: ยังไง
3: อย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
2: ทำไมคะ
3: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
4: my friend said the wedding reception is about to start where is it
2: Please go down the hallway and turn right.
4: Okay, thank you so much.
2: Yes, you're welcome.
4: Excuse me. I just checked. There was no wedding.
3: Wow. Oh.
2: Hi,
4: John. I'm at the wrong hotel. Why am I late? The receptionist is bad.
2: Oh, ที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
3: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก The receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆ

0: ดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
1: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
0: อย่างนี้คำ there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
0: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่งอยู่ในบ้านเราจะพูดว่า there was a person in the house เห็นไหมคะเราใช้ there was กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมีอยู่ในอดีตในปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะ
1: คราวนี้เรามาดู there were กันบ้างค่ะ there were เป็นอดีตของ there are แปลว่าเคยมีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิล1ลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง an apple in the basketใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะ apple 1ลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ there was an apple in the basket เคยมี apple 1ลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะMany chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairs เติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
0: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling
5: We will start now. Actor.
6: A-C-T-O-R.
5: Dislike.
6: D-I-S-L-I-K-E.
5: Hide.
6: H-I-D-E.
5: Never.
6: N-E-V-E-R.
5: Popular.
6: P-O-P-U-L-A-R.
5: Assistant.
6: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
5: Earring.
6: Again?
5: Earring.
6: Pass.
5: Fossil.
6: F-O-S-S-I-L.
5: Olympic.
6: O-L-Y-P-I-C
5: Olympic
6: O-L-Y-M-P Pass
5: Pretty
6: P-R-E-T-T-Y
5: Brilliant
6: Again, please
5: Brilliant
6: Plus
5: Exhibition
6: Again, please
5: Exhibition
6: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N
5: Exhibition
6: Plus
5: Kitchenette
6: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S
5: Kitchenette
6: Pass
5: Shrine
6: Again, please
5: Shrine
6: Pass
5: Syndrome
6: S-Y-N-D-R-O-M-E
5: Exhausted
6: E-X-H-E-X-H-A-U-S-T-E-D
5: Intelligent
6: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T
5: Propagate
6: P-R-O-P-E-R-G-R-A-N-D-E-R
5: Propaganda
6: Pass
5: Spectacular
6: Pass
5: Weightlessness
6: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S
5: Chat
6: C-H-A-T
5: Fail
6: F-A-I-L
5: Light
6: L-I-G-H-T
5: Order
6: R-I-D-E-R
5: Review
6: R-E-V-I-E-W
5: Dagger
6: J-U-N-G-L-E
5: Dagger
6: D
2: C K E R.
5: Dagger.
2: Pass.
5: Oh, time's up. Oh, these were tough.
0: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
1: เอ๊แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า Fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะเอ๊แล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
1: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่น dinosaur fossils have been found on every continent of earth ซาก fossil ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
0: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราจะใช้คำว่า ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
1: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreckยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
0: ไปชมกันเลย

0: ดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: การ์ตูนจริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี่จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิบะโชเป็นไงครับตะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
1: เรื่องอาจารย์รอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: เชียวเซ่ว่าจะได้คุยเซ่ยังไง
3: ยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักๆเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้

0: ก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
1: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่การ์ตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย
2: การ์ตูนเนี่ยก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
2: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
3: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
2: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น He is a famous cartoonist.เขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
2: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
3: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
3: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruinซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
2: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
2: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
3: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
2: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
3: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมิ้นค่ะ
1: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is needle
4: N E D N
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็

0: ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบละคะ
0: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is exercise
0: E-X-E-R-C-I-S-E
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.

0: ีเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สตอปแล้วล่ะ1ที่ไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะคืออะไรคะ
1: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
1: 99.9%
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is award
1: AWARE
2: Okay, your answer is correct. Great job. Congratulations.
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ Mic Stop นะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
3: 50 50ดีกว่า
0: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is mystery
1: M Y S T E R Y
2: Your answer is correct. Congratulations.
0: ถอนหายใจเรื่องโล่งอกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
4: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
4: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
4: 60% ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is gallery
4: G A L L E R Y
2: Okay, your answer isCorrect! Congratulations!
0: เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้อยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไบค์สต็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะ
5: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว Professor
2: Your word is delivery
4: D E L I B R A R Y
5: ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหรอ
2: Incorrect I'm sorry you were very close The correct way to spell deliveryIs D E L I V E R Y
0: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
6: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
6: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is honor.
6: O R A N G E.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H O N O R. You spelled orange. They sound similar.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16
7: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now?
7: I'm feeling great.
2: Well, you only have one word to win.
7: Okay.
0: Let's play spelling.
2: Your word is formula.
7: F-O-R-M-U-L-A, right?
2: Your answer is...

0: Correct. Congratulations.
1: Professor ก็บิวไว้นานมาก
2: น้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
3: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying.
1: Professor, is that a correct sentence?
0: That is a correct sentence.
1: It's a very long sentence.
0: It's a good sentence.
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆพี่ไบค์สต็อปเชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to Spelling Chase
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
5: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
5: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
5: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
5: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
6: 5
1: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
5: 5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
5: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
5: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยดีใจแย่ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
5: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now door
5: D O O R
0: window
5: W I N D O W
0: floor
5: F L O O R
0: Roof
5: R O O F
0: Fence
5: F E N C H
0: Fence
5: Pass
0: Garage
5: Again please
0: Garage
5: Pass
0: Backyard
5: Pass
0: Garden
5: G A R D E N
0: Mailbox
5: M A I L B O X
0: Kitchen
5: K-I-T-C-H-E-N
0: Fence
5: F-E-C-H
1: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
0: The correct way to spell fence is

0: ENCE
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
2: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
0: The correct way to spell garage is G A R A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำไปรอที่ไปต่อได้เลยเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ1
3: 1
1: 1 9ค่ะหมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร Vegetables แต่ว่าอะไรคะ
2: ผลไม้ไอ้ผักค่ะ
1: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
2: ชอบค่ะ
1: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: Let's play spelling
0: We will start now Pepper
2: Pass
0: Kale
2: Pass
0: Bean
2: B-E-A-N
0: Taro
2: Pass
0: Ginger
2: Pass
0: Cabbage
2: Pass
0: Pumpkin
2: Pass
0: Sprouts
2: Pass
0: Baby corn
2: Pass
0: Mushroom
2: M-U-S-H-R-O-O-M
0: Pepper
2: Pass
0: Kale
2: Pass
0: Taro
2: Pass
0: Ginger
2: G-I-N-G-L-E
0: Ginger
2: Pass
0: Cabbage
2: Pass
0: Pumpkin
2: P-U-M-P-L-E
0: Okay.
1: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือตัวยังไง
0: The correct way to spell pumpkin is P-U-M-P-K-I-N
1: Pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
1: พริกไทยค่ะ
0: The correct way to spell pepper is P-E-P-P-E-R
1: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
0: The correct way is G I N G E R
1: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำรวมกับของน้องจินนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวค่ะเจอเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: เลข7ค่ะ
1: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
4: ครอบครัวค
1: ่
4: ะ
1: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: Let'sPlay spelling.
0: We will start now. Sun.
4: S-U-N. S-O-N.
0: Ant.
4: A-U-N-T.
0: Sister.
4: S-I-S-T-E-R.
0: Father.
4: F-A-T-H-E-R.
0: Mother.
4: M-O-T-H-E-R.
0: Uncle.
4: N-U-N-C-L-E.
0: Brother.
4: B-R-O-T-H-E-R.
0: Nephew.
4: N-E-P-H-E-W
0: Cousin
4: C-O-U-S-I-N
0: Grandfather
4: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R
1: Oh!
0: หมดแล้ว Congratulations!
1: เก็บเวลาเหลือให้เยอะด้วย10คำ Yeah! โอ้วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำค่ะเก่งมากเลย Yeah! เก่งมากค่ะที่ไปต่อเลยนะคะperfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมาย1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟร็ดคะน้องเฟร็ดเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: 3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไรAdjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
4: คำคุณศัพท์ครับ
1: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชค

0: ีนนะคะ
1: คร
0: ับ Let's play spelling
2: We will start now cute
1: C U T E
2: smart
1: S M A T E
2: smart
1: S M A T
2: smart
1: S M A R T
2: long
1: L O N G
2: ugly
1: U G L Y
2: happy
1: H A P P Y
2: nice
1: N I C E
2: genius
1: pass
2: beautiful
1: B E U E B E U A F D T Y F U L
2: beautiful
1: B E U A T Y F U L
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautiful เราไปหา professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
2: beautiful is spelled B E A U T I F U L
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words that he missed
2: the other word was genius and that is a tough word it is spelled G E N I U S
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเชื่อเพื่อนนะหมายเลขหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
3: Month Oh God no
0: Why Why Oh God no ทำไมคะทำไม
3: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
3: แต่ก็โอเคได
0: ้แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now May
3: M A Y
2: June
3: J U N E
2: July
3: J U L Y
2: April
3: A P R I L
2: August
3: A U G U S T
2: October
3: O C T O B E R
2: November
3: N O V E M B E R
2: September
3: S E P T E what? I can't remember. Do it again. Okay.
2: September
3: S E P T E M B E R
2: January
3: J A N U A R Y
2: February
3: F E B R U A R Y.
2: Perfect.
3: P R F E C T. What?
2: No, I mean you did a perfect job.
0: Yay! Congratulations!
3: Yay!
0: Woo! Perfect score.
3: That's
0: it. Yeah, wow! น้องพลอย high five. Yeah!
3: Yay!
0: โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสอบมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนเล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำ perfect 10นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
4: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is fun.

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกลับมาวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตรโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดี

เนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่คุกครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้ไอของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลีนของผัก

0: ต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูลเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายๆเมนูดังนั้นบูลเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ประดู่หางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ประดู่หางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมีครับแกสโตรมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่เดินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพ

0: ภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกตนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อ่ะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่มันเป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสตาโกอย่างทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอิลาสติกจากแป้งมัน

บบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลีนฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไว้ที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเงี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้น

หลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: การออก TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ TH เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3 3
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three อะไรนะคะ three thanks
1: thanks
0: thanks
1: think
0: think
1: think
0: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin
1: thin
0: thin
1: thin
0: โอ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ think
1: Thing.
0: Thing.
1: Thing.
0: Thing. สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: thirty
0: thursday
1: thursday
0: thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voicedvoice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the
1: the
0: the
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป that
1: that
0: that
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this
1: this
0: this
1: this
0: ได้อยู่ได้อยู่โอเค them
1: them
0: them
1: them
0: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they
1: they
0: they
1: they
0: okay those
1: those
0: those
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those those ต่อไป these
1: these
0: these
1: These.
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333on the third floor room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,000

0: 333 things
1: ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ
0: I'm thinking of 3333 things
1: ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: วัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกวันด้วยนะคะ
1: และในวันนี้นะครับเราจะกลับมาออกกำลังกายรูปแบบของคาร์ดิโอเทรนนิ่งกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้จะพิเศษเล็กน้อยนะครับเราจะมีการใช้กล้ามเนื้อด้านบนเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะต้องมีเพิ่มในวันนี้ก็คือแมตโยคะเสื่อโยคะหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นนิ่มๆนะครับไว้รองข้อศอกรองฝ่ามือเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ

0: อเคค่ะหลังจากที่เราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็แมปโยคะแล้วนะคะโค้ชจ๋าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มข้อต่อต่างๆยืดกล้ามเนื้อกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกาย
1: ได้ครับผม
0: โอเคเราเริ่มกันจากท่าแรกนะคะเป็นสควอตเนาะและยืดขึ้นเขย่งนะคะจังหวะยืดขึ้นด้านบนเนาะเขย่งเท้านิดนึงและขึ้นแบบนี้วอร์มข้อต่อส่วนต่างๆเข้าสะโพกและข้อเข่านะคะยืดขึ้นโอเคมาขออีก5รอบอึ๊บ4มา3 2สุดท้าย1โอเคทีนี้เรามาเริ่มท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มไต่ไปด้านหน้านะครูจ๊าบค่ะอึ๊บแล้วก้าวขามาด้านหน้าแล้วทวิสต์ขึ้นอย่างนี้สลับซ้ายขวาค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคไปยืดขามาวางขาให้ใกล้ๆมือเรานะคะจังหวะก้าวมาเนาะและถอยกลับวางและยืดลำตัวขึ้นก้าวขาไหนยกแขนขายกแขนข้างนั้นนะคะมาอีกสักหนึ่งรอบอึ๊บขึ้นและทีนี้ค่อยๆถอยลำตัวกลับค่ะโอเคทีนี้วอร์มแขนสักเล็กน้อยหมุนไปด้านหน้ารีเวิร์สไปด้านหลังค่ะมายันกลับเนาะยืดเหยียดลำตัวนิดหนึ่งซ้ายขวาโอเคค่ะโค้ชจ๊าบ
1: ครับผมเหนื่อยเลยครับแค่วอร์มสควอทเล่นด้านล่างด้วยโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเห็นเลยก็คือจะมีการใช้เสื่อโยคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้จะใช้ด้านบนล่างพร้อมกับแกนกลางลำตัวเนี่ยทำงานร่วมกันเหมือนเดิมครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีแล้วพักประมาณสัก15วินาทีไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเอ็กซ์ไซส์ท่าที่1ครับจัมปิ้งแจ็คตอนนี้เอาแค่ขาก่อนแขนยังไม่ต้องพร้อมนั้นเริ่มครับเอาอินเอาอินเราเริ่มจากด้านล่างก่อนง่ายๆนะครับให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยทำงานก่อนกล้ามเนื้อจะได้สูบฉีดเลือดได้เร็วขึ้นวอร์มอัพได้เร็วขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเช่นเคยนะครับแบบนี้ความกว้างของขากว้างกว่าไหล่เล็กน้อยเยอะมากครับหายใจเข้าออกตลอดเวลานะครับช่วงแรกๆไปแบบง่ายๆกันก่อนนะครับไล่ไปตามสเต็ปเนาะอีก5วินาทีโดยประมาณนะครับ3 2 1แล้วเราลงด้านล่างครับเริ่มจากท่าแปรงกันต่อผมมีให้2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1วางมือตรงแบบนี้ถ้าใครเจ็บข้อมือนะครับเราสามารถวางข้อศอกแบบนี้ได้เดี๋ยวผมเป็นแบบไฮแพลงค์โค้ชมาเป็นแบบตั้งศอก

เนาะผมมีให้2ทางเลือกพร้อมแล้วไปครับฮึบมาทีนี้เรากระตุ้นคอมมาโซ่แกนกลางลำตัวนะฮะให้ทุกคนนะฮะเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเราเช็คให้ดีว่าฝ่ามือข้อศอกหัวไหล่เนี่ยเราอยู่แนวเดียวกันหรือยังหลายขั้นยังอยู่อย่างนี้อยู่นะฮะเอ็นตัวมาด้านหน้าหลังไม่แอนแบบนี้เกรงหน้าท้องม้วนก้นมาด้านหน้าให้รู้สึกว่าเราเกรงทั้งตัวจริงๆรอบนี้ใช้พลังงานจากคอมมาโซ่นะฮะมา

0: เมื่อกี้เลยแต่เราจะเพิ่มความหนักขึ้นมาก็คือ Mountain Climber 2ครั้งและ Push Up 1ครั้ง1 2ปิดพื้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวออปชั่นโค้ชมายนะฮะวางเข่า1 2วางเข่าแบบนี้ได้แล้วดันถ้าไหวนะครับแบบผมปึ๊บถ้าใครไม่ไหวตั้งเข่าเนาะปึ๊บทีนี้นะครับเวลาที่เราลงในท่า Push Up หรือว่าวิดพื้นนั่นเองนะฮะถ้าใครรู้สึกว่ายากจนเกินไปวางเข่าแบบนี้และเดินเท้ามาด้านหน้าลงแบบนี้แล้วดันหายใจออกแล้วยกขาและ1และ2วางเข่าใกล้ๆแล้วดันลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะกลับไปยืนกันเนาะโค้ชมายมาช่วงที่1 นะครับเราค่อยๆเรียนรู้ท่ากันไปก่อนเอาท่าให้ถูกต้องและเดี๋ยวประมาณเซตที่2เนี่ยเราจะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้เราวิดพื้นแบบโตบางคนแบบแรงแขนน้อยยิ่งมาเล่นท่าหนักๆเนี่ยมันจะทำให้ใช้พลังงานมากกว่าเดิมนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรากลับไปสควอตดีทวิสก็คือย่อแล้วบิดมาย่อเข่าซ้ายบิดปึ๊บแบบนี้ท่านี้นะครับเราลงในท่าสควอตเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าเราเพิ่มการใช้พลังงานให้ออกแบบเป็นคาร์ดิโอเนาะความต่อเนื่องยกขึ้นมาและดึงเข่าพร้อมกับบิดลำตัวจะรู้สึกว่าหน้าท้องด้านข้างของเราร
1: ู
0: ้สึกตึงเล็กน้อยนะฮะในการคอนโทรลไม่ให้ตัวเราล้มนั่นเองนะครับฝึกคอมมาโซ่นะครับปึ๊บยกเข่าพร้อมบิดลำตัวถ้าเป็นไปได้เข่าแตะศอกแบบนี้ถ้าไม่ไหวเอาแค่นี้ได้โอเคฮะสะบัดแขนเดี๋ยวเรากลับไปด้านล่างวันนี้เราจะอยู่ด้านล่างกันเยอะนิดนึงมาหลังจากเราใช้การสควอตและก็ยกขานะครับโค้ชมายเดี๋ยวทีนี้เรากลับไปใช้ท่าแพลงแต่รอบนี้นะครับจะเป็นท่าแพลงและวางเข่าและยกขาขึ้นนะครับสองท่าเลือกเหมือนเดิมแขนตรงหรือว่าตั้งข้อศอกมาพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มจากเซตอัพท่าแพลงนะฮะแล้ววางเข่าลงช้าๆจังหวะที่เราวางเข่านะครับเราเกรงหน้าท้องตลอดแตะแล้วขึ้นเอาแบบนี้ก่อนช้าๆเบาๆนะครับเซตที่1 นะครับเราจะเน้นการทำท่าให้ถูกต้องก่อนเนาะเราจะยังไม่ทำให้มันเหนื่อยจนเกินไปพอท่าถูกแล้วทีนี้แหละการทำก็จะง่ายขึ้นก็จะออกกำลังกายได้ต่อเนื่องและหนักมากขึ้นนั่นเองนะครับแบบนี้อีก10วินาทีนะครับถ้ารู้สึกว่าใครเจ็บฝ่ามือนะครับวางมือไม่ไหวเลือกออปชั่นแบบโค้ชไม้ได้เลยแบบนี้นะฮะฮึบ3 2 1โอเคครับเดี๋ยวเราไปตอบเพิ่มออปชั่นกันเหมือนเช่นเคยนะครับแจ็ค2ครั้งวิดพื้น1ครั้งแจ็คคือกันแบบนี้ครับ1 2แล้ววิดพื้นถ้าใครไม่ไหวออปชั่นโค้ดมายนะครับตั้งเข่าได้เลยเนาะ3 2 1 2 Jack 1 Push Up ขา2และวิดพื้น1ครั้ง1 2และวิดพื้น1ครั้งจังหวะที่เราวางเข่านะครับสำหรับออปชั่นโค้ดมายพอดันขึ้นมาเราดีดขาต่อเลยแบบนี้ฮึบลงให้ช้าเกรงหน้าท้องฮะเยี่ยมมากฮึบเอาอินวันพุชอัพอีกสักหนึ่งครั้งฮึบชัวมาสะบัดแขนโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: โอ้โห
0: รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเลยนะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใช้พลังงานปกติเล่นแต่ท่าสควอตกันเนื้อขาทำงานแบบบางทีเราวันจันทร์ก็เล่นสควอตอังคารก็เล่นสควอตวันนี้เรามาใช้ช่วงแขนบ้างดีกว่าเนาะชุดที่3แต่ยังคงอยู่เซตที่1 นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะทำต่อเนื่อง9ท่าเนาะท่าต่อไปนะเราจ็อกกิ้งพันช์แบบนี
1: ้ต่อยไปด้านหน้า
0: วิ่งจ็อกกิ้งและชกแขนกับขาตรงข้ามกันถ้าใครรู้สึกไม่ทันทำให้ช้าลงได้ Let's go ปึ๊บรอบนี้นะครับเราเพิ่มออปชั่นก็คือเราปกติเราวิ่งขาใช้ขาเนาะรอบนี้เราใช้แขนชกด้านหน้าอย่างท่าแจ็คตอนแรกเนี่ยผมให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้การใช้ขาก่อนปึ๊บให้ออกแรงช่วงขาก่อนแล้วพอมาชุดที่3เนี่ยเราเพิ่มออปชั่นของแขนมันก็จะเหนื่อยมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: เบิร์นมากขึ้นนั่นเองนะครับแบบนี้ชกชกชกชกยืดแขนด้านหน้าระดับหัวไหล่ระดับปลายขานะครับกำให้แน่นฮึบทามทีลงกลับด้านล่างใหม่ครับมาโอ้โคตรยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยด้านล่างอีกแล้ว
1: เปลี่ยนท่าแล้ว
0: เดี๋ยวต่อไปเราเป็นแพลงทวิสต์นะครับเน้นการบิดลำตัวด้านข้างแบบนี้นึกภาพเรามีของวางไว้ตรงสะโพกแล้วยกของข้ามฮึบยกสะโพกข้ามสิ่งของนั้นปึ๊บให้รู้สึกตึงหน้าท้องด้านข้างนะครับถ้าใครรู้สึกว่ายังปวดหลังนะครับเราอาจจะลองฝึกแพลงแบบธรรมดาก่อนหรือวางเข่าแบบนี้ทิ้งช้าช้าทิ้งช้าช้าให้รู้สึกตึงด้านข้างนะครับหรือว่าเราแข็งแรงชำนาญแล้วเนี่ยเราก็ใช้แบบ full option ได้เลยแบบนี้นะครับเลือกความแข็งแรงเลือกท่าให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับโอเคครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด power jack boot up อย่างเช่นเคยฮะเราจะรู้ว่าโค้ชชอบมีท่าเซอร์ไพรส์ให้เสมอ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าแจ็ค

0: up คืออะไร power jack push up แบบนี้นั่นเองนะครับ option coach my let's go 1และ2ฮึบถ้าใครไม่ไหววางขาแล้วปิดพื้นแบบนี้แล้วยกถอยกลับถ้าใครไม่ไหวเอาแบบนี้ฮะ9 9วางขาแล้ววิดพื้นถ้าใครไหวมาฮะแอดวานกันเลยฮึบออกแรงแบบ power ฮึบเดี๋ยวถ้าใครไม่ไหวแบบนี้แล้ววิดพื้น1ครั้งเองฮะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับเซตที่1เดี๋ยวเราพักจิบน้ำเช็ดเหงื่อกันสักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อการเซตที่2กันเลยนะครับผมเริ่มจากท่าแรกจำแจ็คนะครับ Let's go เอาอินเอาอินหลังจากผ่านเซตที่1ไปแล้วครับใหม่เมื่อกี้เนี่ยเราสอนท่าที่ถูกต้องเทคนิคไปแล้วนะฮะรอบนี้เรามาเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจเราให้สูงขึ้นเราเริ่มจากทำง่ายๆนะครับแค่เพิ่มความเร็วขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเหนื่อยมากขึ้น
1: ทำให้เร็วทำอย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับผมทำให้เร็วมากขึ้นฮะก้าวท่าเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อกี้เป็นแบบเหมือนเราแบบเกลิ่นนำไปแล้วเป็นเหมือนบทดำในวันนี้นะฮะว่าทำอะไรกันบ้าง3 2 1โอเคกลับไปด้านล่างครับมาแพลงค์นะครับแพลงกิ้งเป็นดีมากเราสามารถฝึกได้ต่อเนื่องและเป็นประจำได้ทุกวันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงแรกหลายคนอาจจะทำได้แค่10 15วิไม่เป็นไรเดี๋ยวในอนาคตอาจจะทำได้เป็นนาที2นาทีถึง10นาทีได้เลยมาเกลนท้องฮะม้วนก้นฮึบแก๊สออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับเขาจะได้อีกรูปแบบว่าเป็นแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งนั่นเองนะฮะเซอร์กิตเทรนนิ่งก็นี่เลยแบบที่เราเห็นกันก็คือการเอาท่าออกกำลังกายหลายๆท่ามาต่อกันนั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเน้นความต่อเนื่องหัวใจทำงานแบบต่อเนื่องนะครับเป็นแบบรูปแบบนึงในการออกกำลังกายนะครับ
1: ใช่
0: ฮึบเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเข่าหน้าท้อง3 2 1โอเควางเข่าลงช้าๆนะครับต่อไป Mountain Climber 2ครั้งวิดพื้น1ครั้งรอบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชเมื่อกี้จำท่าได้แล้วรอบนี้ลองทำให้ไวแล้วลงวิดพื้นลงให้สุดอกติดเบาะได้ยิ่งดีนะฮะหรือถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะปึ๊บไป Mountain 1 2แล้วดัน1 2เริ่มขาไหนก่อนก็ได้นะครับปึ๊บถูกต้องดันขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมครับปึ๊บเกร็งหน้าท้องเกร็งก้นปึ๊บทีนี้รู้สึกได้เลยว่าพอเราทำหนักทำต่อเนื่องและทำให้ไวขึ้นนะฮะมันรู้สึกหนักขึ้นและเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมฮึบฮึชเช้าเช้านะฮะออกกำลังกายดีนะฮะจะทั้งวันเนี่ยจะได้มีพลังงานเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคฮึบกลับไปยืนใหม่นะครับสควอตนีทวิสต์นะฮะย่อขารอบนี้ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มีบาลานเอาสควอตธรรมดาได้
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโค้ชจำท่าได้แล้วรอบนี้ลงให้ต่ำศอกแต่ let's go ขาขวาปิดชึบแบบนี้นะฮะฮึบแบบนี้ระหว่างที่เราทำท่าสควอตแล้วบิดนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับเข่าจะยกสูงประมาณหนึ่งแบบนี้ก้นอยู่ใต้สะโพกเยี่ยมมากฮึบดีครับมาเริ่มกันต่อในชุดที่2นั่นเองนะฮะเมื่อกี้ผ่านไปชุดที่1เนาะเมื่อกี้เราเกริ่นนำให้
1: ใช่ค่ะ
0: ฮึบแล้วขึ้นไปครับยกเข่าขึ้นมาแล้วบิดลำตัวด้านข้างเล็กน้อยสายตามองด้านหน้านะครับจังหวะสควอตเนาะเราจะไม่ก้มแบบนี้อาจจะเกิดอาการหน้ามืดได้ฮึบขึ้นมาหายใจออกโอเคครับกลับไปแพลงฮึบทำสลับกันโอ้โค้ชยังไม่ทันหายเมื่อยแขนเลยอุตส่าห์ได้ออกแรงขาไม่ได้ครับเพื่อความต่อเนื่องเหนื่อยต่อเนื่องครับหัวใจจะได้แบบเต้นแบบหนักขึ้นเบิร์นหนักขึ้นแพร้งวางเข่า let's go ฮึบและยกฮึบและยกจังหวะที่เราวางเข่านะครับเกรงหน้าท้องตลอดหลังเราไม่แอ่นอย่างนี้นะฮะหน้าท้องทำงานตลอดเวลาวางเข่าและยกตัวฮึบยกตัวขึ้นมากลับไปท่าแพร้งเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเจ็บฝ่ามือนะครับเลือกออปชันแบบโค้ชไมล์วางข้อศอกได้ในถ้าออปชันวางข้อศอกหรือวางข้อมือนะครับเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมอยู่ใต้หน้าอกฮึบแบบนี้เยี่ยมมากครับมาเดี๋ยวเราไปต่ออ้าขาหุบขาแจ็คนั่นเองนะครับเป็นท่าที่ทำได้ง่ายๆแต่ว่าออกกำลังกายแบบหลากหลายรูปแบบเลยได้ทั้งคอมัสเซลและพาวเวอร์จากช่วงล่างในการดีดตัวนั่นเองนะครับมาลองดูพาวเวอร์ยังไงนี่นี่แล้ววิดพื้น ฮึบอะไรก็ตามนะครับที่เท้าลอยจากพื้น2เท้าพร้อมกันเนี่ยเขาจะนับเป็น power หมดเนาะ
1: ใช่ค่ะเพราะเป็นการออกแรง
0: แบบระเบิดแบบการกระชากนั่นเองนะครับฮึบชึบเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับเราวางข่าแบบนี้ยกแตะยกแตะแล้วดันพื้นโอเคครับสะบัดแขนเล็กน้อยเป็นไงบ้างโค้ชไมค์พอแบบออกแรงแบบ power แบบกระชากขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: หัวใจเต้นหนักนะครับเดี๋ยวเรากลับไป standing การยืนอีกหนึ่งรอบนะครับมา running punch ทุกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองยกขาแบบนี้แล้วย่ำแขนขาจะตรงข้ามแขนขาจะตรงข้ามแบบนี้นะฮะมาตั้งการเตรียมตัวฮึบเหมือนเราดันแขนดันข้อศอกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมาให้ไวนะครับพร้อมกับยกเข่าถ้าใครไม่ทันเก็บแขนเข้ามาแบบนี้ถ้าใครไหวยืดแขนไปได้นะครับเลือกออปชันของเราได้เลยฮะเน้นความต่อเนื่อง10วินาทีเยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคด้านล่างโค้ชด้านล่างอีกแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้วันนี้ด้านล่างหนักหน่วงฮะหนักหน่วงฮะมาเราจะได้ไม่ซ้ำไม่จำเจกับวันอื่นๆโค้ชเดี๋ยวสควอทเดี๋ยวเล็กลังเดี๋ยวย่ออีกแล้วเหรอใช้ขาแล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ใช้แขนนะฮะมาหน้าท้องด้านข้างมาฮะแพลงค์ทวิสต์บิดเอวบิดสะโพกปึ๊บในท่าแพลงค์ทวิสต์นะฮะให้เราเกรงหน้าท้องด้านข้างถ้าเราไม่เกรงฮะจะปวดรู้สึกว่าปวดหลังได้เลยรู้เลยว่าปวดหลังถ้าใครปวดหลังเนี่ยลองเช็คเลยว่าอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังทำไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองนะฮะปึ๊บหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ไหวจริงๆเป็นแพลงค้างไว้ค่อยๆไล่ระดับความแข็งแรงของเราก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อึ๊บโอเคครับสุดท้าย power jack
1: ว้าว
0: อ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่านะครับแขนขาออกพร้อมกันปึ๊บและดันพร้อมกันออปชันเท้าแท็บแท็บแท็บวางเข่าและวิดพื้นและทำต่อเนื่อง let's go ครับไปปึ๊บปุ๊บทีนี้ power แน่ๆทั้งแขนทั้งขาลอยเลยหรือถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยกลับไปใช้แบบออปชันวางขาแล้วดันยกขาขึ้นแท็บแท็บฮึบแล้วดันถ้าไหวฮึบ
1: ไป
0: ฮึบฮึบฮึบ1ครั้งโอเคว้าว
1: ว้าว
0: เดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในเซตที่3นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เซตสุดท้ายกันเลยครับของวันนี้มาพาสุดท้ายนะครับเริ่มจากจัมแจ็คกระโดดอาขาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเอาอินเหมือนเดิมฮะรอบนี้นะครับหลายคนเริ่มล้านะครับเริ่มหลุดโฟกัสแล้วถ้าเริ่มไม่ไหวนะฮะทำให้ช้าลงได้นะครับในแต่ละท่าเนาะเน้นความต่อเนื่องครับเลือกออปชันที่ไหวสำหรับเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีกันอีกหลาย EP เลยเนาะโค้ชหมายไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของเวทเทรนนิ่งโยคะหรือว่าสปอร์ตเบรนนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เราเน้นการคาร์ดิโอกันก่อนนะครับเน้นการเบิร์นหน่อยครับขายที่แบบว่าสายคาร์ดิโอสายเผาผลาญเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับมากับท่าแพลงนะฮะมาแต่สำหรับใครเป็นแบบสายโยคะเน้นแบบการยืดกระตุ้นแบบสมองยามเช้าโล่งเดี๋ยวพบกับโค้ชอีกหลายๆท่านเลยมาเริ่มจากท่าแพลงนะครับขาตรงเกรงหน้าท้องมาลุยครับผมเชื่อว่าเซตที่3นะครับหลายๆท่านนะฮะทำได้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นนะครับขออีกอย่างนึงก็คือพยายามอย่าหยุดอย่าพักระหว่างเซตนานจนเกินไปนะครับแบบนี้เพื่อความต่อเนื่องเนาะช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะสงสัยท่ายังทำไม่ถูกอาจจะมีแบบหยุดฟังเราพูดหยุดดูท่าบ้างแต่ผมเชื่อว่าเซตนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะทำเป็นกันหมดแล้วแหละแข็งแรงปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราใช้ท่าที่ท่าที่3นะครับมาเทนคัมเมอร์2ครั้งตีเข่าสลับ1 2
1: แล้วพุชอัพ
0: แล้ววิดพื้นนั่นเองนะครับมาช่วงนี้หลายคนเริ่มตึงข้อมือเรายืดข้อมือซะนิดนึงแบบนี
1: ้
0: สะบัดแขนมา let's go ปึ๊บมาเทน1 2 push up ปึ๊บปึ๊บท่าวิดพื้นฮะเป็นท่าที่ดีมากในการเสริมสร้างความแข็งแรงของ upper body หรือลำตัวด้านบนนะครับในท่าวิดพื้นจริงๆมันมีการวาง

0: หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับยิ่งเราวางกว้างวางกว้างนะครับหัวไหล่แล้วก็จะออกแรงมากขึ้นยิ่งวางแคบหน้าอกกับหลังแขนแล้วก็ทำงานมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหววางเข่าโอเคเริ่มไม่ไหวเหมือนกันแขนเริ่มล้ามาเดี๋ยวเรายืนขึ้นครับสควอตกันใหม่มาวันนี้ใช้ขาน้อยมากเน้นใช้แขนนะครับมา let's go สควอตยกเข่าฮึบแล้วบิดแบบนี้นะฮะฮึบทีนี้โค้ชมายกค้างไว้ฮึบบิดเวลายืนนะครับยืนด้วยขาข้างเดียวทรงตัวแบบนี้เข่ายกขึ้นมาหาข้อศอกแบบนี
1: ้
0: โอเคฮะอันนี้คือท่าที่ถูกต้องนะฮะมาลุยกันเลยฮะชุดที่2ยกสควอตเข่าบิดปั้งยกสควอตแล้วทวิสฮึบทวิสแบบนี้ลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าตัวเองนะฮะแล้วดึงเข่าขึ้นมาให้สูงบิดเอวด้านข้างเกรงกล้ามเนื้อต้นขาฮึบขึ้นมาจอกแบบนี้10วินาทีนะครับปึ่งทรงตัวให้ดีครับขาน่าจะยังมีแรงกันอยู่วันนี้เพราะใช้ขาน้อย กลับไปใช้แขนอีกแล้ว มาฮะวันนี้ใช้แขนเยอะมากหน้าท้องเยอะมากนะครับมาสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับจะได้กระตุ้นร่างกายยามเช้าครบทุกสัดส่วนของร่างกาย
1: ใช่ค่ะ
0: มาเริ่มจากแพลงค์แล้ววางเข่า Let's go drop up เกรงหน้าท้องนะฮะฮึบเข่าวางพื้นเบาๆแล้วดีดขาดีดตัวขึ้นพอยกขึ้นมาฮะเกรงต้นขาด้านหน้าขมิบก้นล็อกสะโพกให้นิ่งนั่นเองนะครับฮึบขึ้นหายใจออกแล้ววาง10วินาทีครับเยี่ยมมากสายตามองพื้นไหมนะครับพยายามอย่าเงยหน้าเนาะอาจจะเมื่อยต้นคอได้ฮึบฮึบโอเค15วินาทีในการพักเบรกนะครับต่อไปนะครับแจ็คขาแล้ววิดพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนแขนเริ่มกระชับแล้วตอนเช้าไม่มีแบบไขมันส่วนเกินแล้วครับมาแจ็ค2วิดพื้น1 1 2วิดพื้นฮึบวันนี้ได้ครบทุกกล้ามเนื้อฮะหัวไหล่ด้านหน้าหน้าอกหลังแขนหน้าท้องรวมถึงขาด้วยนั่นเองนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในการวางฝ่ามือนะครับฝ่ามือข้อศอกหัวไหล่ตรงกันเสมอนะครับขาเกรงหน้าท้องเฮ้ยวางขาและดันขึ้นมาหายใจออกนะครับเอาอินเอาพุชอัพครั้งหนึ่งโอเคฮะมาสะบัดแขนเล็กน้อยกลับไปยืนขึ้นนะครับทีนี้ฮะชุดที่3เหมือนเดิม running punch air punch วิ่งและชกลมย้ำไปย้ำมาแบบนี้ย้ำเหมือนเดิมนะครับแขนขาตรงข้ามตรงข้ามแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยมาสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าโค้ชเริ่มล้าแล้วเริ่มไม่ไหวนิดเดียวฮะ strong together นะครับแข็งแรงไปพร้อมกัน let's go 1 2 1 2กำหมัดให้แน่นนะครับแล้วดึงกลับเข้าหาหัวไหล่หรือว่ากาดของเราให้ไว
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยยิงนอกศอกกว้างยิงเบิร์นช่วงแขนแบบนี้ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าใครไม่ไหวเก็บเข้ามาแบบนี้ได
1: ้เก็บเข้าลังสุกอ่ะ
0: ฮึบโอ้รู้สึกหายใจแรงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เบิร์นดีมากครับยามเช้า
1: โค้งสุดท้ายของเราแล้วนะคะคุณจ๊ะ
0: เยี่ยมครับ4 3 2 1โอเคกลับไปด้านล่างใหม่นะฮะกลับไปด้านล่างชุดสุดท้ายอ่ะมาแพลงค์เทวิสตอนนี้เอวเริ่มมาแล้ว
1: เอวเริ่มเอสละ
0: เอวเริ่มข้อแล้วฮะย
1: ิ่
0: งท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามตั้งแต่ EP แรกๆนะครับโอ้ผมเชื่อว่าแข็งแรงแล้วหน้าท้องเริ่มมาแล้ว
1: ใช่
0: ฮึบฮึบฮึบสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมทางโทรทัศน์ทีวีนะครับเราสามารถติดตามชมย้อนหลังได้เผื่อหลายๆท่านนะครับชมย้อนหลังตื่นดูไม่ทันหรือว่ามาไม่ทันนะครับ
1: ช่วงแรกใช่ไหมคะ
0: ช่วงมาช่วงแรกไม่ทันติดตามย้อนหลังได้นะครับทางช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7นะครับก็จะเจอทั้งคอนเทนต์มากมายเลยเกี่ยวกับกีฬานะฮะสุขภาพแล้วรวมถึงการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างในวันนี้นะครับเราก็เป็นการออกกำลังกายรูปแบบคาร์ดิโอยามเช้ากัน
1: ใช่
0: เน้นการเบิร์นเน้นการเผาผลาญนะครับมาทางสุดท้ายนะฮะทำให้เต็มที่ฮะ
1: ทาง
0: power ปึ๊บ30วินาทีฮะทำให้แข็งแรงทำให้เต็มที่ฮึบทีนี้จังหวะที่เราออกแรงแบบ power นะฮะฮึบขาเอาออกด้านนอกเยี่ยมมากถ้าเป็นไปได้2ขาฮึบโค้ชมายลอง2ขาเอาอินแบบนี้ถูกต้อง

0: ึบถ้าใครแข็งแรงระดับหนึ่งใช้ออปชันแบบผมนะฮะอาขากลางแขนฮึบเกรงหน้าท้องอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราพักดื่มน้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับ
1: เราจบกันไปทั้ง9ท่าและ3เซตแล้วนะโค้ชจ๊าบทีนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อหรือว่ารีแลกซ์กันบ้างเนาะทีนี้เราเริ่มจากการเปิดมือทั้ง2ข้างนะคะหงายฝ่ามือออกเนาะและยืดอกไปยืดออกมาด้านหน้านะคะและผายมือออกไปด้านหลังเนาะสังเกตได้จากทางโค้ชจ๊าบนะคะจะเป็นแบบยืดอกผายแบบนี้และหายใจเข้าลึกๆโอเคค่ะทีนี้ยกมือด้านขวาขึ้นมาค่ะและยืดไตเสร็จนิดนึงดึงเข้าหาลำตัวนะคะตัวไม่เอ็นแบบนี้นะดึงเข้าและหายใจปกติเลยเข้าออกไม่กั้นหายใจนะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเป็นด้านซ้ายบ้างมาเมื่อกี้เราใช้แขนเยอะนะคะคุณจ๊าบ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงหัวไหล่เนาะทีนี้เรามายืดหัวไหล่กันบ้างมากดหัวไหล่ลงนะคะแล้วดึงเข้าหาลำตัวเนาะโอเคลักษณะเป็นแบบนี้นะคะไม่ยักไหล่ขึ้นอย่างนี้เนาะกดหัวไหล่ลงแล้วดึงเข้าทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะมาสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ยังรู้สึกว่ายังหายใจแบบหอบอยู่เนาะมันเป็นเขาเรียกว่าอาการอะไรนะคะเขาจะ
0: after burn ฮะเป็นการเบิร์นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับกับการทำแบบฮิตหรือว่าการทำไฮความเข้มข้นหนักความเข้มข้นหนักนั่นเองนะครับ
1: ทีนี้เราเปลี่ยนท่านะคะประสานมือไปด้านหน้าเนาะเราโก่งตัวไปด้านหลังนะเราเหมือนแบบว่ามีคนดึงไว้นะคะยืดสะบักด้านหลังเล็กน้อยโอเคค่ะคุณจ๊าบเรียบร้อย
0: ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการออกกำลังกายรูปแบบของคาร์ดิโอเทนนิ่งในวันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งโค้ชมายและโค้ชจ๊าบนะครับกับพาร์ทที่เป็นคาร์ดิโอรวมถึงอีพีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเวทเทรนนิ่งหรือว่าโยคะนะครับหรือเป็นวันที่เป็นแบบสปอร์ตนั่นเองนะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7นะครับหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าทีสปอร์ต7สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิ้งน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะดิ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีมั้ยครับ
1: we will
2: rock you
0: โอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ rock you อ๋อ rock you yeah we got to rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ Here are the rules of the game
3: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก VTR
4: The world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Chola Thasathan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
5: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
6: In the Chola Thasathan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Chola Thasathan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams and hermit crabs? D, mangrove forest conservation?Hands behind your backs. Guys, พร้อมนะครับ See you! อัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ

0: ข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
1: D Mangrove Forest Conservation
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ Correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าฮือนี่คือ Abalone นะในขณะที่Formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ Ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
1: ปูลม
0: ปูลม Ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
2: ป
0: ู
2: เสฉวน
0: ปูเสฉวนนั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points just simply answer who what or where the following are the characteristics of which food clue number 1 it is a popular food in southeast asia about 3000 years ago it was prevalent in the mon khmer culture today it is eaten in thailand laos vietnam and myanmar clue number 2In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้ว Assumption สมุทรปราการอยากจะตอบว่า
1: Noodles.
0: Your answer, noodles.Is incorrect. The third clue: consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder, นะลูกนะ สารบุรีวิทยาคมครับ ตอบว่า
3: ปลาร้า
0: ปลาร้า is.จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
1: ๆ Parasite
0: อะไรนะฮะ
1: Parasite
0: อ่ะถ้าใบต่อคำใบที่4เนี่ย The food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only 3 ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
4: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2รีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe logic game. A plane leaves for city A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับ
4: โจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเน
0: าะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
1: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
2: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 is

0: correct
1: ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆอัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
2: 635
1: ซึ่งถูกครับ
2: It's just like that before that I can answer that I have changed I remember the wrong number
1: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
3: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
1: ก็ไปลงเอยด้วย
3: 18.10 ครับ
1: แล้วไงต่อ
3: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวกอีก25ครับ
1: ก็คือเป็น
3: 1835
1: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
2: ก็ล่ะ can wish you to win in the next round
1: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุทรปราการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minuteTo give us as many correct answers as possible according to the task. Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
4: Cello.
5: Saxophone.
6: Triangle.
7: Violin.
8: Viola.
9: Ukulele.
10: Trombone.
11: อะไรดี
12: Pass.
13: Xylophone.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Double trumpet.
18: Pass.
19: Pass.
20: Pass.
21: Soprano trumpet. Tenor trumpet. Alto trumpet.
22: Recorder.
1: ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัย Symphony Orchestra Present Day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ Present Day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่า Double เนี่ยนะจะมี Double Bass. Double Bass นี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุดDouble Trumpet ไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือชนกัญญาดุขุนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบนจามินราชูเทพจันทบุรี And the team that is proceeding to the next round isบุรีวิทยาคม And the last school that is entering the final four is ระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
23: So I hope for all of youDo your best and never regret what you have done in the future.
1: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final four. We are now down to only four teams, one of which will enter the final round as the representative of the Central Region. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีเย้ดูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นๆไหมสถานการณ์ตอนนี้
24: ก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
1: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
24: ชนกัญญานุกูลค่ะ
1: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชูทิศไหมครับ
24: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
25: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
1: คมกันเห็นๆเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
26: ไม่ครับ
1: เพราะอะไรครับออมสิน
27: เพราะว่าทีมของเบญจมราชูทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
1: โอเคโอเค starting with the VTR round.
24: No matter how bad the floods get here, Thai farmers can now worry a little bit less. Because today in Suphanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.
0: Na Loi Nam, or the floating rice field, is another example of how to turn a crisis into an opportunity. When rice farming is impossible due to floods, farmers can prepare the following: 15-day-old rice seedlings, a plastic flower pot, and clay soil. Put the clay soil in the flower pot and dig a hole in the middle. Plant 2 to 3 rice seedlings in each pot. Then, float the pot in the water in a prepared raft. Harvest according to the rice variety. If there's a pest issue, just push the raft underwater for 20 minutes. The insects will become food for the fish. This method of rice farming is chemical-free, fertilizer-free, and requires little space. Plus, it yields a lot of rice. Furthermore, farmers can build a raft from easily found materials, like bamboo poles. Arrange the bamboo poles into a raft and line the raft with water hyacinth, which is a local aquatic weed, and top that with a layer of clay soil. The raft can then be floated in the Ta Chin River. Making a raft this way is both economical and environmentally friendly.
4: Ajahn Kha, does this method of farming yield as much rice as conventional methods?
6: I think it's even more yield rice. There are more nutrients in Ta Chin River than in rice fields.
4: Oh, really? Well, one thing's for sure, farmers don't have to worry about flooded rice paddies anymore.
1: Which of these is not one of the benefits of the floating rice field? A, it is chemical-free, space-saving, fertilizer-free, and environmentally friendly. B, it uses organic waste. C, it is time-saving for farmers because they can plant rice directly in the field. D, it is the knowledge that can save farmers from a flood crisis. C, you! เบนจามาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครับตอบข้อ
7: C. It is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field.
1: คำตอบที่น้องให้มาเป็นคำตอบที่ Correct! เพราะอะไรลูกนะใครจะเชื่อบ้างตูต้า
7: They don't plant the rice on the field. They plant on the like a river or something.
1: A raft.
7: On the raft.
1: ใช่ไหม Okay, so the raft is in the river.
7: Yeah.
1: ต่อไปครับเราจะเข้าสู่เกม Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. This place was built in the mid 15th century before it was eventually deserted.For hundreds of years. Clue number two. The structures are made of stones and built with a special technique that makes them resistant to vibration, even though the site is situated on a fault line where earthquakes usually occur. Clue number three. This place was designed to be inaccessible in order to protect the Incas.From possible invaders. เบนจามะราชูทิศคำตอบคือ
7: มาชูปิกชู
1: ซึ่งเป็นคำตอบที่ Correct! คำใบที่4คือ This place is in ต่อประเทศ
7: Peru.
1: Peru. About 70 kilometers northwest of the city Cusco.It is situated 2,350 meters above sea level. It was declared a UNESCO World Heritage Site in 1983 and is one of the 7 wonders of the modern world. It is globally known as the Lost City of the Incas. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300 We'll now take a short break. เราจะพักสักครู่เดียวกลับมาครับ

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1อ้าวเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2000 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์7โมงเช้าทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ
4: The shrimp production the ISO ablation technique is generally used in shrimp hatchery to induce ovarian methylation for the new strategy that can induce ovarian methylation in shrimp without ISO ablation

0: ้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะ
3: อยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
2: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่
3: แตกต่างกัน
1: อยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุ่นลูกมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house and follow me please. นะคะ
4: Okay, so welcome to the Northern Thai house.
0: Mm-hmm.
4: And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
4: Okay, and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony, and the balcony plays as a reception on a monthly purpose.
5: So what's the monthly purpose or what is
4: used for less or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come.They will drink from here, or anyone who walk through your house, they can drink here.
5: So your house also has this kind of
4: water, just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
4: มันยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
5: separate
4: yeah
6: sure this is the kitchen
4: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish
5: okay
4: yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ okay if we are finished so

0: another region's Thai house. Okay, so let's go.
1: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
2: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
3: No.
4: Yes.
3: Oh yes.
2: Okay. Don't forget to take your shoes off.
3: Yes, sir.
0: Okay.

0: น้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
1: What's this used for?
2: For filling with sticky rice.
1: Only sticky rice or every type of rice?
2: Almost sticky rice.
1: Sticky.
3: And then
2: we heat it.
3: Okay.
1: Why do we put sticky rice in the inside of it?
2: Because they can keep warm.
4: Oh, really? What is this?
2: A pot, a kind of pot.
4: No, I mean this one.
3: This is for cooking, for sticky rice.
2: For touching.
4: Really?
2: For touching and
1: touching.
2: Pull it up.
1: You only touch and pull it up?
2: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
1: Oh. Mm-hmm.
3: Good explain.
1: Yeah, good.
2: Thank you.
4: Yeah. Yeah. What is this bowl used for?
2: Used for Songkran Day.
1: Oh. Okay.
2: The traditional.
1: Can you explain us about it?
2: We are using for watering the old people.
1: All right.
2: Okay. From head.
1: Why do you do that?
2: I don't know. It's rather traditional.
0: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
5: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
2: ่ Everyone this rice storage
1: their house to be stored
2: storing a rice
6: inside
1: only rice
2: only rice
1: all right
2: there is no stair do you know why because they afraid of thief so they have to bring the stair by from their home
1: really every time they want rice
2: yes
1: so I've noticed the Thai house is there on the pillar why
2: Oh, because this space can use for many purpose.
1: But why not build a room downstairs?
2: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
1: All right.
7: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าเช่นแล้วภาคใต้นะฮะ
8: ใช่
7: ครับผมกับน้อง
9: ฮาร์ดครับ
7: ฮอต
8: ฮาร์ด
9: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับHey, let's go. Follow me.
10: The first, I will tell you about the weather in southern part of Thailand. The southern part of Thailand is have two seasons. This one is the summer, and the second is rainy season. It have high ceiling. The roof is more slope. That's why. That's because of the rainy season is when the rainy fall.It's a heavy rain. If it has more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
11: What is
10: this? Mat. Yes.
11: Okay.
10: This is mat in here. And to sit, to talk about your life or something.
11: Conversation.
10: Yes, you can sleep if you want.Okay, let's go to the outside.
0: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อนะครับ
12: Okay, do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
2: circulation
12: to makeThe wind flow easy, yeah. So you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedrooms of the Thai house, center region's house. มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom and this is a cradle yeah this is a cradle it's for

0: fans or baby. Yeah, and this is a platypian, the symbol of Thai region.
1: แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
2: สาร
0: หมวก
3: สารหมวกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
2: weaving
0: a hat
3: อะไรเนาะ hat weaving
0: a hat weaving
1: หรือ weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยคนที่จะช่วยสอนในการสาร
0: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
2: สเต็ปแรกครับ
1: ขั้นตอนแรก
2: ขั้นตอนแรกเลย
0: เออค่ะ
1: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
3: ฮาเลมเชฟนะคุณยาย
1: ยังไงครับยังไงฮะ
4: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
1: ครับ
4: ใบลานมาเย็บติดลูก
0: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
1: ใบลานใบลาน
0: she will use this called ใบลาน
1: ใบลาน
0: ใบลาน
2: kind of
0: palm leaf
5: palm leaf
1: อ๋อสารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
4: นี่ไงสารคือชิ้นละชิ้นเน
0: ี่
4: ย
0: เย็บ
4: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
0: next step we will use the ใบลานใบลาน
2: a kind of palm
0: นะคะ palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน andput it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
5: like it
0: and then
5: ขายได้เข้าด้ว
0: ยเย็บ
6: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ่ม
0: and stitch it together
5: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
4: เรียกลัง
5: ลัง
4: ลังงอก
0: ลังงอก
4: จากผิวไม้ไผ่
5: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before because of it will fit your headIf it's not, it will not fit. Just like this, it will fit your head.
4: ยืดได้นะกดลงไปได้เลย
5: You can put it. Yeah.
3: ได้อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
5: ความรู้สึกก็ได
1: ้
5: คือ do you
0: understand?
1: ยังครับ
5: you
3: understand?
1: เห็นไหมแล้วถ้ายายกล้า
7: much better than you guys.
1: คุณแกยายยังพูดได้เลย
3: เยี่ยมมาก
1: โอเคนะครับ
3: จำไม่บ้าง
1: ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ้งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
5: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณคร
5: ับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
1: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
3: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
0: สนุกมากสนุกไหม
5: สนุกมาก
3: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
0: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: มาเป็นไหมครับ
2: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
1: เก็บออมไว้ตั้งแต่ประถมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้เอาช่วงนี้แหละ
2: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
1: ตอนนี้นะครับ
3: ดีขึ้นไหม
2: ก็ดีขึ้น
3: นิดนิดก็ดีขึ้น
1: ก็
5: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
1: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
8: How do you feel about the trip?
9: I've been very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great job and I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like this.
10: Oh.
1: Thank you, Pat. Thank you.
9: แต่ว่าก็คือว่าพี่พี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
11: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกรู้แล้วแบบเงิบอะแบบเออถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
9: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
5: ช็อกอะ
1: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
5: ช็อกเลย
1: ยังไงเนี่ย
9: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะคือว่า
5: อะไรอ่ะ
2: สตันไป3วีอ่ะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
1: ที่เราแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
5: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
9: ับ ก็ดีค่ะใจค
1: ่
9: ะ
1: เช็คเล่มโ
9: อ้ยสู้ๆนะคะ
1: สู้ๆนะ
12: Yeah, I'm in Thailand actually since almost 5 years. Actually, I'm an actor, and for all the trouble, actually, I have to excuse, but it was. Everything made up, so to make it a little tough for you guys.
1: Oh.
12: But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble, and then you have to see how you manage this.
1: Uh-huh.
12: So and this is actually, yeah, you're doing well.
0: So you can speak. Thai?
12: Yeah, I speak a little bit, so I
1: can... Show them. Try
12: okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
13: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them.
1: Uh-huh.
13: I know for them it's hard to handle a group of tourists. They, sometimes they're a little bit shy, but D-Mac.
1: D-Mac! Oh, thank you.
14: เราได้นะ
11: เราได
0: ้ สู้กัน
12: Subway
13: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand and ผมพูดไทยได
0: ้
13: เราเราได
0: ้
13: Menu You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this.
15: Don't be angry.
13: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
1: Thank you.
13: ขอบคุณมาก
1: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
16: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
1: และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
16: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้ว
1: 18ป
16: ีใช่ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่เราเกิด
16: ยังไม่เกิดใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
1: ขอบคุณครับอายุ
17: ต้องถามว่าแบบอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่ถ
1: าม
17: เลย How long do you stay in Thailand
18: 6 weeks
17: So not anywhere near 30 So
18: Okay bear with me I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very goodFantastic, very high level. Actually, I'm an English teacher. I think you're very good and you don't need to be shy. You don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good. And we understood everything. We learned a lot. I learned a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks. So it's very interesting for me. And you did a very good job. Very, very good job.
1: Thank you, Ruth. Thank you very much.และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่ เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริป

0: พื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะ challenge หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
1: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
2: หนูคงคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
3: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
2: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
3: the old thing that used to cooking
2: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามผู้ขาดหลังเพโพ
3: หลังเพโพ
2: เติม ing ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
2: ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
4: ผิดครับ the firstI will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
2: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
4: I will tell you.
2: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้ด้วยนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
5: เหตุการณ์
2: ใช่คือคำบริบทค่ะ
6: thewind is really flow it can flow the atmosphere is really good so we don't have to make a room and air condition
2: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
7: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
8: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
9: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
10: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
11: The research is about web application for petrol station and slaughterhouse industry in Thailand. They can calculate the carbon footprint or amount of GHG emission by themselves. The statistic reported the number more than 26,000.A petrol station located across the country. And when we look at the petrol station in Thailand, it's not just sell fuel or lubricant for motor vehicle. They provide a lot of facility, I mean, to serve the modern life of the customer, like restaurant, of course, we like to go there for toilet, convenience store, what else? Food stalls, coffee shops.Petrol station is like a large complex service center to serve our life as well and with a wide variety of the activity. And all these activities could contribute greenhouse gas emission to the atmosphere. Let's have a look on the slaughterhouse industry. Thailand ranked number 5.

0: รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆแล้วกินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนี่นะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie? หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket? The ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า
1: How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมแล้วอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน
0: How far is the airport from the hotel
1: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับThe hotel is far from the airport,
0: only 500 meters.
1: มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรนะโอ้มันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love? ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep, how far, how much นะฮะ where, what, when, why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม What is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม Is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ How is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง Hi Chris How are you กับ Hi Chris How about you คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you ใช่ไหมครับก็ How are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร how are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า how about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ how is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า how about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about นะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับหนึ่งนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจแห่งขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is Doi Suthep in Chiang Mai? Is Doi Suthep in Chiang Mai? เราก็ต้องตอบเลยครับ Doi Suthep is in Chiang Mai. แต่ถ้า Doi Suthep เผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ Doi Suthep isn't in Chiang Mai. Is it on the sixth floor? มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า? It's on the sixth floor. It

0: isn't on the sixth floor. หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside.
1: อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ is he from England เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่าMy father is here. My father isn't here. นั่นเองครับ
0: So คุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นอะไรได้ 108,009 ครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane Superman ก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับ Superman ก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมัน Superman หรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตตตตตตตตตตตตตตต It's SupermanSo แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ใช่ Superman ก็ It isn't Superman So นามครับอย่างเช่น Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello Is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับ
1: คำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่านามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับนามเท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็นนามอื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับ

อันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't fun เราก็เปลี่ยนได้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicy หนังสนุกไหมแต่หนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลสนุกถ้า funny ถึงจะแปลตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเลยนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is badรถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้4ก็คือหัวใจตัวนี้4คือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนที่พนักงานเขาเต้น 1, 2, 3, 4ไม่หรอกครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับสมมติจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying. นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้
0: เ
2: นี่ยป้ายเดียว
1: แต่ม
2: ือ
1: เด
2: ีย
1: วเป็นสีแดงแสดงว่าเขาไม่ให้หยุดเดินเขาก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำเครื่องมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หยุด
0: แล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the street ถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไรวอล์กคือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางที่เราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม
1: crosswalk
0: มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะคำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ห้ามส
0: ู
1: บบุหร
0: ี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทาง
0: หนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะ

0: นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆอ้าวนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
1: โรงพยาบาล
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
1: ทางหน
0: ี
1: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมุติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยโอ้อยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
1: 3:30
0: เที่ยงคืนจริงๆกลับตั้งแต่4:30แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังนอนเที่ยงคืน5:00 นะครับเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่2ค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30ปี I am thirsty
1: 13ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
1: I am hungry
0: I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok เพราะอะไรเอ่ย
1: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
1: เพราะมันมี
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกปะนะคะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sickเวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะ
1: ครับ
0: คำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะ
1: I want to sleep
0: โอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ย
1: Hotel
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty
1: อ
0: ันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkokอันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: เส
0: ีย
1: ว
0: ถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ย นั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียว

0: พื้น
1: มันมีแรงดันอากาศเราก็ได้อยู่เพื่อนที่เราคุย
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมฮะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละคุณว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
2: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
2: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงจริงจริงจริงเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอดไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
2: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่ะห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
2: ผมก็เป็นได
0: ้หรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
2: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยไปห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราก็ควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งเราใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
2: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
2: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
2: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาติไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาติเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาติเคยเรียนว่ายุวกาชาติเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาติจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลา อันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกนะนะดูปลาแปลกมากเลย
2: ลูกปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
2: ไม่ได้คร
0: ับ ได้อะไรมาครับ
2: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
2: ไส้เด
0: ือ
2: น
0: ไส้เดือนคุ้มมากเลยอ่ะต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
2: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
3: โน
0: ลิตเทอริงโนลิตเทอริงเอาไหม1 2 3 no littering
3: no littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
2: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็น no เมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไปNo food or drink เขาห้ามอะไรคะ
4: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
2: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
4: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีก
2: โร
0: งหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
2: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
2: ม
0: ี
2: คร
0: ับ เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
4: ใช่
0: แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
2: ก
0: ิน มาม่าผลไม้เกี่ยวกับลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
2: กินฉาญาณ
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเจอเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
2: ไม่เคยครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ
2: ห้ามสุนัขห้ามนำสุนัขหรือว่าย
0: มันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไปอันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
4: แต
0: ่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
2: ส
0: ั
2: ตว์เล
0: ี้
2: ยง
0: สัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเรา
2: แมว
0: มีอะไรอีก
4: งู
0: สัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
5: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า it ใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she
4: น
0: างไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่า she แปลพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงูชีกับฮีได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยง
2: she
0: อ่ะต่อไปอันนี้ no
4: alcohol
0: no alcohol เขาห้ามทำอะไรคะ
4: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื
2: ่
0: มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
4: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปอีกคำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่า not กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไร touchเขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่า touch นะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เรา
4: สัมผ
0: ัสอะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your ears Hello. Touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your eyes. Touch your fingers. Touch your knee. อันไหนคะ knee? Touch your head. ถูกต้องนะคะ Touch your arms. Touch your leg. Touch your shoulder. มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
2: ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
2: คอ
0: ถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
2: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี้ออกเขาตายไหม
2: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
2: คอเขาเหี่ยว
4: ตายก็ออกไม่ได
0: ้เออเอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่แล้วคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
2: คอเขาพ
0: ับเราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
2: ไม่คร
0: ับ ทำไมอ่ะ
4: ไม่อยาก
0: ให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
4: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะต่อไป
2: ห้ามพาตัวสัตว์มาในโรงเรียน
0: ทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
4: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบัน อาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้เลยใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
4: switch

0: แปลว่าอะไร switch off
1: switch แล้วก็มา switch off
0: คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นก็คือให้เราใส่ maskface mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
2: าม
0: าใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอารวาสน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้ามสูบบุหรี่
0: อันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
2: smoking
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำมีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้ป่าว cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
2: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่าstudent คือใครstudent คือใคร
2: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วก็ให้ทำใครเขาบอกว่า slow
2: สำหรับ
0: ให้ช้าๆทำไมต้องช้าเวลาเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
2: ลองลื่น
0: คำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floorพื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
2: ล
0: ื่
2: น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

พิยาพรนามสกุลนวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอ้นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกคนจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลยเราไปหาน้องไอดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ That's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go เอาล่ะครับอันนี้ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้ด้วย
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก
1: not
0: not ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิฟต์เทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า Grip Tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: แผ่นกระด
0: าษแล้วแผ่นสเก็ตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเก็ตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun
1: fun
0: ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันอยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
0: Whoa.
1: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเก็ตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเก็ตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
1: สเกตบอร์ดพาร์ค
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์เลยค่ะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่างโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่

0: นี่สุดยอด
1: อุปกรณ์ชิ้นที่สองนะครับ
2: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ come on reel
2: reel
1: อันนั้นใช้ได้ครับ reel เล่นยังไงครับ
2: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
1: โชว์ให้ดูครับ ready steady go โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
2: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
1: โอเคเข้าไปดูดีกว่านี่จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ระวังการออกเสียงนิดหนึ่งถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอลิงแรมแรมฝรั่งใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัวอพยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
2: แรม
1: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
2: ไม่ยากค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
2: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
1: ่
2: ะ
1: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
2: ถ้วยหรือชาม
1: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้เฮ้ว้าวเฮ้โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
2: คือมินิแรมค่ะ
1: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
2: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปดูดีกว่าเล่นยังไงครับ
2: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
1: เฮ้ 1 2 3 ลงมาเลยดีละดีละอยากกีฬาคนที่สองพร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
2: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
1: เฮ้โปรดมือให้เพื่อนด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ดีค่ะหนูได้ที่สองเลยนะที่
1: อันดับที่สองต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
2: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
1: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
2: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
1: เตรียมตัวยังไงครับ
2: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าแต่ละที่อุปกรณ์เป็นยังไง
1: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
2: match
1: มีคำอื่นด้วยครับ competition
2: competition
1: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
2: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
1: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน referee แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judge นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: สเกตบอร์ดมาอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
2: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
1: โอเคขอดูด้วยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
2: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
1: ทีเจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงคร
2: ับ แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือหลังค
1: ่
2: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ย ขวาซ
2: ้
1: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
2: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
1: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วย

0: ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วทีนี้ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกินหมดเวลาแล้วก็คือหยุดห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรียลฟลิปแล้วก็ป๊อปโชว์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: Defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go. เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว่าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คลิกลิฟชัดเจนครับคลิกลิฟเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้โหนิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 คิกเกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park
1: Where is
0: the skate park
1: The skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ How are you feeling
1: How are you feeling?
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points?
1: How many points?
0: Did I get?
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีก คอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
0: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะทั้งนั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it Go ahead Come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things. Prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me Wow ขอไฮไฟฟ์กันยอด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมเราอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5คำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลยค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

หลังจากที่เราได้รู้สมการนะครับในขั้นต้นก็คือความยาวโฟกัสระยะภาพระยะวัตถุหรือว่ากำลังขยายนะครับตอนนี้เราก็จะมาฝึกทำโจทย์นะฝึกทำโจทย์หนึ่งข้อนะครับผมก่อนที่เราจะลงมือทำโจทย์เนี่ยผมก็จะแนะนำให้กับนักเรียนทุกคนว่าเราควรจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้นะครับสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ตอนนี้ผมก็จะไล่ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาเรามาบ้างนะครับผมเขาบอกว่าวัตถุสูง10เซนตัวนี้คือค่าของ y นะครับนี่คือค่าของ y นะครับค่าของ y นะครับวางไว้หน้ากระจกโค้งรัศมีนะครับรัศมีความโค้งตรงนี้บ่งบอกถึงค่าของ r นะครับค่าของ r ห่างจากกระจก30เซนแสดงว่าวัตถุตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากกระจก30เซน

นั่นคือค่าของ S นะครับพอมาตอนนี้ปุ๊บเราก็จะมาดูทีละข้อครับทีละข้อเดี๋ยวข้อที่1เนี่ยเขาให้เขียนภาพแสดงการเกิดภาพก็คือเหมือนที่เราที่มีรูปแล้วก็มีวัตถุตั้งกับวัตถุหัวลงนะครับ2หาระยะภาพ3หาขนาดของภาพก็คือค่าของ y pi นั่นเองนะครับส่วนหาระยะภาพก็คือ s นะครับ s ทีนี้เงื่อนไขก็คือเราต้องรู้ค่าของ f ค่าของ s หลายๆอย่างครับตอนนี้ผมก็เลยมาเขียนความสัมพันธ์ก่อนของสมการก่อนนะครับผมโดยผมเริ่มจากตัว r นะครับ r ตัวเนี้ยเท่ากับ50เซน50เซนนะครับแต่จากที่เราขั้นต้นที่ผมได้เกินไปแล้วว่าค่าของ r ตัวนี้ครับเท่ากับ 2f ค่าของ r คือ 2f ดังนั้น f ก็จะเท่ากับ r ส่วนด้วย2ซึ่ง r ก็คือ50นะครับผม50ส่วน2ดังนั้นจึงได้ f เท่ากับ25เซนติเมตรทีนี้เราก็จะได้ทราบแล้วว่าสิ่งที่เรารู้ไปแล้วก็คือนะครับสิ่งที่เรารู้ไปแล้วเนี่ยก็คืออะไรครับ f s นะครับซึ่งจากทั้งหมดตัวแปรนั้นก็คือ1ส่วน f บวกเท่ากับนะครับเท่ากับ1ส่วน s pi นะครับ1ทุกทีนะครับเรารู้ไปแล้วคือ1ส่วน s เท่ากับ1ส่วน s pi บวกด้วย1เราได้สมการตามนี้แล้วนะครับพอเราได้สมการตามนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรู้เลยด้วยว่าอ๋อตัว s แล้วก็รู้แล้วตัว f แล้วก็รู้แล้วดังนั้นตัวที่เราต้องการหาตัวเนี้ยเราสามารถหาได้แล้วนะครับสำหรับข้อที่3เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อในเมื่อm นะครับเขียน m ตัวนี้ก่อนนะครับ y pi ส่วนด้วย y นะครับเท่ากับ s pi ส่วน s ตัวนี้เรารู้แล้วนะครับตัวที่ผมวงผมรู้แล้วนะครับส่วนตัว s ตัวนี้โจทย์ให้มาแล้วส่วนตัว s pi เราหามาจากข้อที่2นะครับดังนั้นก็จะเหลือค่าของ y pi ซึ่งเราก็จะหาได้นะครับมองเป็นภาพรวมๆแบบนี้ก่อนนะครับผมรวมภาพรวมแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นเราก็เลยมาทำข้อแรกก่อนนะครับทำข้อแรกก่อนนะครับทำข้อแรกแล้วก็วาดรูปง่ายๆเลยนะครับวาดแบบนี้ก่อนเลยวาดแบบนี้เลยนะครับอาจจะวาดคร่าวๆนะครับวาดคร่าวๆอันนี้ก็เป็นกระจกใช่ไหมครับกระจกเป็นกระจกขั้นตอนของการเขียนก็คือ1เราต้องมีจุด F กับจุด C นะครับจุด Ff กับจุด c เนี่ยจะห่างเว้นระยะห่างแล้วเท่ากันนะครับตรงนี้ห่างเท่าไหร่จุด c ก็จะห่างเท่านั้นนะฮะนี่คือ f นะครับ f นี่คือ c นะครับจุดค่า c ดังนั้น f ของเราเนี่ยมันบอกแล้วว่าเท่าไหร่นะครับ f ของเราคือบอกว่า25นะครับ25แสดงว่าวัตถุอยู่30เนี่ยวัตถุก็ต้องเลยมาจาก f นิดนึงนะครับ f นิดนึงนะครับก็ผมก็เลยให้วัตถุอยู่ตรงนี้วัตถุอยู่ตรงนี้นะครับพอเราได้วัตถุอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ทำไงขั้นต่อไปทำไงครับขั้นต่อไปเราก็ต้องหาตำแหน่งของภาพโดยทำไงครับที่สอนไปก็คือเราก็ลากรังสีตกกระทบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วสะท้อนตรงไหนครับสะท้อนผ่านจุด F นะครับสะท้อนผ่านจุด F เลยนะครับสะท้อนผ่านจุด F ไปเลยนะครับทีนี้แล้วตำแหน่งของภาพหาจากไหนล่ะครับต่อมานะครับก็ต้องทำไงครับต่อมาก็ต้องลากจากหัววัตถุเนี่ยผ่านจุด C นะครับลากหัววัตถุผ่านจุด C นะครับนะครับนี่คือผ่านจุด C แล้วมันตัดกันตรงไหนครับตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของภาพดังนั้นตำแหน่งของภาพอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นตามข้อที่1นะครับตามข้อที่1

ได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเขาจะวางว่าตรงนี้ S 30ถูกไหมครับนี่คือ S นะครับแล้วนี่คือ F เนี่ย F ตรงนี้คือ25นะครับ F 25นะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะวางไอความยาว for a วัตถุนี้ห่างจาก f เท่าไหร่เพราะมันบอกว่า30มันก็ต้องเลย f มานิดนึงนะครับ

S คือตัวนี้ดังนั้นเราก็สามารถหา S pi ได้นะครับขั้นต่อไปมันจะหา S pi ให้ดูนะครับผมนี่ผมขอลบออกนะครับทีนี้จากนะครับก็คือ1ส่วน F นะครับเท่ากับ1ส่วน S บวกด้วย1ส่วน S pi ถูกไหมครับผมแทนค่าเลยครับผมรู้ค่าแล้วนี่ครับแทนค่า1ส่วน25ครับเท่ากับ1ส่วน30ครับบวก1ส่วน S pi เราต้องการหาครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะหายังไงครับเราก็ต้องย้ายข้างถูกไหมครับเราต้องการหา S pi ก็เหลือก็ต้องย้ายตัวอื่นให้ออกจาก S pi ให้หมดนะครับนั่นก็เลยกลายเป็น1ส่วน25ลบ1ส่วน30เท่ากับ1ส่วน S pi อย่างนี้นะครับทีนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีกระบวนการไม่มีขั้นตอนการทำหลายแบบนะครับจะหาคลอนอจะคูณไขว้ก็ได้หรือวิธีอื่นๆก็ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยใช้การคูณไขว้แล้วกันนะครับกลายเป็น30ลบ25แล้วก็เอา2ตัวข้างล่างมาคูณกันนะครับกลายเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน S pi นะครับจากนั้น30ลบ25ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ครับเหลือ5ครับส่วนไอ้25คูณ30ก็กลายเป็น750นะครับ750นะครับ750 750เท่ากับ1ส่วน S pi จดถาม S pi นะครับไม่ใช่ถาม1ส่วน S pi นะครับดังนั้นจดถามคำที่ได้คือ5ส่วน750เท่ากับ1ส่วน S pi นะครับแต่จดถาม S pi นะครับไม่ใช่1ส่วน S pi ดังนั้นเราก็สลับข้างคูณไขว้อีกครั้งนึงนะครับก็กลายเป็น 5S เท่ากับ750คูณด้วย1นี่ครับเขาเรียกว่าสลับนะคูณไขว้กันนะครับดังนั้นก็นำ5ไปหาร750นะครับเพราะมันคูณอยู่หารนะครับก็เลยตอบ150 cm นะครับอันนี้คือตอบข้อที่2ได้แล้วครับว่าระยะภาพเนี่ยจะเกิดที่150ซมนะครับอันนี้เนาะนะครับโอเคอันนี้ผ่านนะครับนี่ผมขอลบออกนะครับเพราะผมจะหาข้อที่3ต่อนะครับ

ข้อถัดมาเนี่ยเรารู้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้สิ่งที่เรารู้นะผมเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนเราจะเลือกใช้ได้นะครับตอนนี้ที่เรารู้ก็คือ s เท่ากับ30แล้วนะครับ s pi เท่ากับ150นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่หน่วยให้ไว้ให้นะครับแล้วก็ y เท่ากับ10นะครับแล้วก็ f เท่ากับ25นะครับทีนี้จากที่เราเรียนผ่านมามันมีสมการอยู่สมการหนึ่งสมการนี้ครับ s m เท่ากับ s pi ส่วน s เท่ากับ y pi ส่วน y นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามีครบตัวไหนบ้างครับมีครบตัวนี้ครับตัวนี้มีครบตัวนี้มีครบตัวนี้ก็มีแล้วเหลือ y ตัวเดียวครับเหลือ y ตัวเดียวก็แสดงว่าเราใช้คู่นี้ก็ได้นะครับหรือสมมุติว่าถ้าเขาให้ m มาแล้วก็ใช้คู่นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับให้เลือกใช้เป็นคู่ๆอยู่ที่ว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับอันนี้ดังนั้นผมก็เลยจะใช้คู่ของตัวนี้เป็นตัวหานะครับผมทีนี้ต่อมาครับแทนค่าครับผม s pi ผมเขียนไปแล้วนะครับว่า150ถูกไหมครับส่วน s เท่ากับ30ครับ y pi จะต้องการหาครับ y ก็คือ10ครับดังนั้น y นะครับผมย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับไว้ข้างให้เรียบร้อยก็150นะครับ

คูณด้วย10ตอนนี้ผมย้ายข้างนะครับ150คูณด้วย10แล้วก็หารด้วย30อันนี้ก็ตัดออกนะครับ1ตัวนะครับสุดท้ายแล้วก็เหลือเท่าไหร่ครับขนาดของ y pi จะเหลือเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับพูดง่ายว่าขนาดของภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าขนาดของวัตถุนะครับซึ่งตะกี้เราได้เห็นแล้วนะว่าขนาดภาพเนี่ยจะใหญ่กว่าวัตถุอยู่แล้วนะครับอันนี้คำตอบของข้อที่3ครับขนาดของภาพ y pi เนี่ยเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับผมในหัวข้อของการหักเหของแสงนะครับจากภาพเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพดินสอที่ใส่ในแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าดินสอละไม่ตรงนะไม่ตรงก็เป็นผลเนื่องจากว่ามีการหักเหนั่นเองครับมีการหักเหนั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นเวลาเราดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเอาหลอดใส่ในหลอดน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลอดจะไม่ตรงนะครับการหักเหเนี่ยเกิดเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านแนวรอยต่อระหว่าง2ตัวกลางนะครับเช่นคลื่นน้ําเคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ําตื้นสู่น้ําลึกนะครับโดยกระทบมุมทํามุมเฉียงกับแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทําให้เกิดการเบี่ยงเบนทิศทางที่การเคลื่อนที่การหักเหนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับซึ่งอัตราเร็วแสงในตัวกลางโปร่งใสชนิดต่างก็มีค่าไม่เท่ากันด้วยนะครับอากาศเนี่ยอัตราเร็วแสงอยู่ที่3คูณ10ยกกำลัง8ถือว่ามากที่สุดนะครับในบรรดาตัวกลางนะครับมากที่สุดเลยนะครับมากที่สุดแล้วก็น้ำแข็งครับน้ำแข็ง 2.29 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับมีทั้งเพชรทับทิมและแก้วนะครับซึ่งแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังตัวกลางที่2นะครับตามปกติแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราการหักเหเนี่ยต้องมีตัวกลาง2ตัวอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะเขียนเส้นเป็นแนวตั้งฉากให้มันยาวๆขึ้นข้างบนนะครับนะครับนี่อันนี้ผมให้ข้างล่างแล้วกันนะครับข้างล่างแล้วกันนะครับเป็นรังสีตกกระทบแล้วกันนะครับเป็นรังสีตกกระทบอันนี้เป็นรังสีหักเหแล้วกันนะครับเป็นรังสีหักเหนะครับอันนี้ผมก็เลยเขียนว่านะครับรังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบนี่คือรังสีหักเหนะครับรังสีหักเหนะครับและสิ่งที่เราจะได้มาคือมุมตกกระทบนะครับผมให้เป็นเซต้า1แล้วกันนะครับมุมตกกระทบมุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบนะครับผมให้เซต้า1เป็นมุมตกกระทบนะครับส่วนผมให้เซต้า2เป็นมุมหักเหนะครับมุมหักเหนะครับมุมหักเหส่วนนี้คือตัวกลางที่2นะครับที่2นี่ตัวกลางที่1นะครับกลางที่1ตรงนี้เขาเรียกว่ารอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับระหว่างตัวกลางนะครับเราต่อระหว่างตัวกลางนะครับและเส้นแนวฉากนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะครับนี่เขาเรียกเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากนี่คือส่วนประกอบหลักของการหักเหจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยจะมีค่าสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักและสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือการหักเหแบบนี้นะครับ f หรือว่าความถี่นะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยน

ไม่เปลี่ยนนะครับ F เมื่อกี้เป็นความยาวโฟกัสนะเราเรียนเรื่องเลนนะครับแต่พอเรามาเรื่องการหักเหเนี่ย F จะเปลี่ยนเป็นความถี่นะครับความถี่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการหักรังสีเนี่ยผ่านตัวกลาง2ตัวเนี่ยความถี่จะไม่เปลี่ยนนะครับถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความเร็วมากนะครับที่มีความเร็วมากที่ความเร็วมากไปยังตัวกลางที่มีความเร็วน้อยนะครับความเร็วน้อยซึ่งตะกี้จากตารางเราได้เห็นแล้วนะครับว่าน้ำอากาศพลาสติกเพชรจะมีอัตราเร็วที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นอากาศนะครับอากาศก็คือความเร็วเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนน้ำเนี่ยมีเท่ากับ 2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเห็นไหมพลาสติกก็คือ 2.00 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนค่าของเพชรก็อยู่ที่ 1.24 คูณ10กำลัง8นะครับเมตรต่อวินาทีซึ่งอากาศเนี่ยก็คือ3คูณ10กำลัง8ซึ่งอากาศเนี่ยมีอัตราเร็วที่มากกว่าถูกไหมครับมากกว่าทั้งน้ำพลาสติกแล้วก็เพชรผลของการที่แสงมีอัตราเร็วมากพอวิ่งผ่านตัวกลางปุ๊บเป็นไงครับตัวกลางที่1กับตัวกลางที่2เนี่ยมีอัตราเร็วที่ไม่เหมือนกันนะครับยิ่งตัวกลางที่2เนี่ยน้อยกว่าตัวกลางที่1เนี่ยผลที่ได้ก็คือเป็นไงครับเป็นไงครับเราดูอย่างนี้เราจะดูไม่เห็นเราก็จะเห็นว่าที่มุมตกกระทบตัวนี้ครับ45หมดเลยสมมุตินะครับ45หมดเลย45องศาหมดเลยเราดูครับดูมุมหักเหครับ32 28แล้วก็17เป็นข้อสรุปได้เลยว่าอัตราเร็วมากเข้าไปหาตัวกลางที่มีอัตราเร็วน้อยเนี่ยยิ่งน้อยรังสีห่างเหก็จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากมากขึ้นถูกไหมครับนี่คือเส้นแนวฉากเนี่ยเส้นแนวฉากจะเห็นว่ารูป1 2 3จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากเมื่อมุมน้อยลงอีกกรณีหนึ่งถ้าแสงจากตัวกลางที่มีอัตราเร็วน้อยนะครับอัตราเร็วน้อยไปยังแสงตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากนะครับก็จะเบนออกเส้นแนวฉากนะครับขอนิดนึงนี่เบนเข้าหาเส้นแนวฉากนะครับนี่ก็จะเบนออกซึ่งได้สังเกตจากรูปที่1นะครับ2 3นะครับซึ่งน้ำตัวนี้มุมเท่าไหร่ครับมุมครบ20นะครับ20หมดเลยนะครับ20นะครับมุมตัวนี้20หมดนะครับดูหักเหสิครับดูหักเห55ครับ55นะครับอันนี้ก็คือ31แล้วก็นี่คือ27ซึ่งสอดคล้องกันว่าอากาศนะครับอากาศมีความอัตราเร็วคือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนของเพชรก็คือตะกี้ผมบอกไปแล้วคือ 1.24 นะครับส่วนพลาสติกก็คือ 2.0 คูณ10กำลัง8นะครับเขียนให้ก็ได้นะครับจะได้จำได้มากขึ้นนะครับ24คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีครับอันนี้ก็คือพลาสติกคือ 2.00 ครับคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแล้วก็น้ำก็คือ 2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีจะสังเกตเลยว่าถ้าอัตราเร็วน้อยเข้าไปหาอัตราเร็วมากมุมเบี่ยงเบนมุมหักเหเนี่ยจะเบนออกจากเส้นแนวฉากมากดูจากรูปที่3นะครับ 1.24 วิ่งไปที่3คูณ10กำลัง8จะเห็นว่ามุมที่เบนออกจากเส้นแนวฉากเนี่ย
มากกว่ารูปที่2และรูปที่1ตามลำดับนะครับผมนะครับสิ่งที่เรามองเห็นว่าถ้าเป็นเส้นตรงแบบนี้ล่ะเนี่ยเส้นตรงแบบนี้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บบอกได้เลยว่า1กับ2เป็นตัวกลางชนิดเดียวกันถ้าไม่มีการหักเหนะไม่มีการหักเหปุ๊บบอกได้เลยว่าเป็นตัวกลางชนิดเดียวกันนะครับผมส่วนรูปที่อันนี้ผมขอเป็นที่1แล้วกันนะครับส่วนรูปที่2มีการหักเหแล้วเบนเข้าถูกไหมฮะมีการหักเหแล้วเบนเข้ามีการหักเหแล้วเบนเข้าปุ๊บเราก็สามารถบอกได้ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือหนาแน่นน้อยบอกถึงความหนาแน่นน้อยนะครับปลายความหนาแน่นมากนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วก็คือความเร็วมากไปความเร็วน้อยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเบนออกนะครับเกิดจากความหนาแน่นมากนะครับความหนาแน่นมากนะครับไปตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยนะครับหรือจากไหนครับหรือจาก v น้อยไป v มากนะครับอันนี้นะครับส่วนถ้าเป็นรูปที่4นะครับส่วนเป็นรูปที่4เนี่ยนะครับรูปที่4นี้ถ้าแสงมาจากเส้นแนวปกติเนี่ยจะมองไม่เห็นการหักเหนะครับจะมองไม่เห็นการหักตอนที่เมื่อกี้ก็คือที่บอกว่าอากาศนี่มีความหนาแน่นน้อยนะครับไปหาความหนาแน่นมากมุมมันก็จะเบนเข้านะครับเบนเข้าแต่ขณะเดียวกันอันนี้คือขาขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ขาขึ้นข้างบนนะครับส่วนรูปนี้ขาลงมาข้างล่างนะครับดูลูกศรด้วยนะครับดูลูกศรด้วยนะครับนี่ลงมาข้างล่างนี่ขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้าความหนาแน่นมากไปความหนาแน่นน้อยมุมที่หักเหก็คือมุมนี้มุมหักเหแต่มุมเหนี่อยู่ล่างนะครับมุมหักเหของรูปที่2ตรงนี้นะครับรูปที่2ก็จะเบนออกจากเส้นแนวฉากมากจากรูปที่1นะครับความหนาแน่นอากาศน้อยเข้ามาเลยครับเข้ามาหาความหนาแน่นมากก็จะเบนเข้านะครับมุมหักเหก็จะเบนเข้าเส้นแนวฉากหรือเส้นแนวตั้งฉากนะครับค่าดัชนีหักเหของตัวกลางชนิดต่างๆนะครับซึ่งค่าดัชนีหักเหก็คือนะครับค่าดัชนีตัวนี้จะเป็นตัว n ครับตัว n นะครับค่าของตัว n จะเท่ากับนะครับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศนะครับ

ในสุญญากาศนะครับหารด้วยนะครับจะเร็วแสงในตัวกลางใดๆในตัวกลางใดนะครับดังนั้นค่าอัตราเร็วแสงตัวนี้นะครับอัตราเร็วแสงเนี่ยคือ3คูณยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งบอกได้เลยว่าไม่มีอัตราเร็วไหนที่มากกว่านี้ไปแล้วนะนี่คือมากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็นสมการได้แบบนี้ครับว่า n เท่ากับ c ส่วน vV ตัวนี้คือค่าของอัตราเร็วแสงนั่นเองก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับและค่าอัตราเร็วแสงก็คือ3คูณ10กำลัง8ส่งทำให้นะครับ N นะครับ N ก็คือดัชนีใช่ไหมครับดัชนีของดัชนีหักเหนะครับดัชนีหักเหของอากาศเท่ากับ1ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่น้อยที่สุดแล้วนะครับน้อยที่สุดนะครับ

น้อยที่สุดส่วนตัวกลางอื่นๆนะครับตัวกลางอื่นๆนะครับผมก็เลยเขียนเป็น n อื่นๆครับ n อื่นๆจะมากกว่า1เสมอนะครับมากกว่า1เสมอแล้วทำไมถึงมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับทำไมถึงมากกว่านะครับขอลบตรงนี้นะครับทำไมถึงมากกว่านะครับทำไมถึงมากกว่านะครับทำไมถึงมากกว่าลองดูนะครับอย่างเช่น n ของอากาศ n ของน้ำแล้วกัน n ของน้ำนะครับน้ำน้ำนะครับเท่ากับ c ส่วน v น้ำนะครับเราจะเห็นว่า c คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนน้ำเท่าไหร่ครับน้ำอยู่ที่ 2.24 2.249 นะครับคูณ10กำลัง8สังเกตเห็นว่าเป็นไงครับสังเกตเห็นว่า3มากกว่า 2.249 ถูกไหมครับสมมุติง่ายๆนี่ก็ตัดออกนะครับค่าที่ได้ก็เป็นไงครับผมบอกได้เลยว่า n เนี่ยมากกว่า1นะครับมากกว่า1n นะครับเท่ากับ n อากาศนะครับเท่ากับ c ส่วนด้วย v อากาศแต่ในเมื่อ c มันคือ3คูณ10กำลัง8อยู่แล้วนะครับกำลังไปอยู่แล้วแล้วก็ไอตัว v อากาศก็คือ3คูณ10กำลัง8อยู่แล้วนะครับก็เลยจึงมีค่าเท่ากับ1ดังนั้น n อากาศเท่ากับ1ตามรูปนี้เลยนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับดังนั้นที่ n เท่ากับ1ของอากาศเป็นเพราะแบบนี้นะครับผมแสงเคลื่อนจากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2เนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะเขียนแบบนี้ครับต่อลงมานะครับต่อลงมาอันนี้ก็มุมตกกระทบผมให้เซนเซต้า1นะครับมุมหักเหเป็นเซต้า2นะครับเป็นเซต้า2อันนี้คือรังสีนะครับรังสีตกกระทบอันนี้รังสีหักเหครับรังสีหักเหนะครับอันนี้ตัวกลางที่1นะครับตัวที่1นะครับนี้ตัวกลางที่2นะครับตัวกลางนะครับที่2ซึ่งเราวัดจากข้างบนลงมานะครับเรารู้ว่าข้างนี้ตกลงมาข้างล่างหัวลูกศรลงมาข้างล่างนะครับก็เลยข้างล่างก็เลยกลายเป็นตัวกลางที่2ข้างบนก็เลยเป็นตัวกลางที่1นะครับอันนี้ก็เส้นแนวฉากใช่มั้ยครับอันนี้คือเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากนะครับผมนี่ก็ลอยต่อนะครับนี่ก็ลอยต่อแล้วก็พอที่จะได้ละจากการหักเหเนี่ยเป็นไปตามกฎสเนลนะครับเป็นตามกฎสเนลก็คือสเนลลอนะครับก็คือกฎของสเนลนะครับกฎของสเนลก็กฎของสเนลว่ายังไงครับกฎของสเนลบอกว่าไซเซต้า1ส่วนด้วยไซเซต้า2นะครับเท่ากับ v 1ส่วนด้วย v 2เท่ากับแลมด้า1ส่วนด้วยแลมด้า2เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1แบบนี้นะครับดู n คือค่าดัชนีหักเหนะครับ n คือค่าดัชนีหักเหนะครับทีนี้ก็จะมาเขียนความหมายนะครับเขียนความหมายข้างล่างกันนะครับค่าเซต้า1ก็คือมุมตกกระทบนะครับเซต้า2ก็มุมหักเหนะครับผมส่วนแลมด้า1แล้วก็